0: 170วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการ นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
6: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
7: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง

0: รัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่ง

0: ชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุการโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูสประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2ปิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
3: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้น โดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Review SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
11: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
10: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
11: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Review SME
10: ค่ะ
11: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
10: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
11: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
10: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
11: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขา ขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
12: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะ
11: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
12: ได้เลยค่ะ
11: ก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
12: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
11: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่กลับเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
12: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีบิวต์ SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดี
12: ค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
14: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
15: ในบทบาทของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายและชัดเจน
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
15: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมลงในขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
14: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
13: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ควา ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
16: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
17: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
16: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
18: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
16: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
2: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
20: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง170%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
21: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกกันว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
20: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
23: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
24: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตและดร.ตริยาสอนมยุรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อพูดคุยแบ่งปันข้อคิดคำสอนแล้วก็ข้อเตือนใจนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับก่อนอื่นสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณฟังด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ยังคงนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมาพูดคุยค่ะคุณนนทัศน์เรากำลังดำเนินชีวิตและก็เติบโตในยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะคุณนนทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็รวดเร็วค่ะต้องปรับแนวทางรูปแบบทัศนคติเพื่อให้ทันกับกระแสและทิศทางการเติบโตการพัฒนาของสังคมประเทศไทยในภาพรวมด้วยค่ะเราจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้นะคะจะอยู่กันไปวันๆหนึ่งก็ไม่ได้แล้วค่ะต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวที่น่าจะเรียนรู้ได้เร็ววัยและก็รวดเร็วกว่ารุ่นของอาจารย์ค่ะคุณนนทัศน
0: ์ครับอาจารย์การสื่อสารการใช้เครื่องมือในการสื่อสารในยุคนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เร็วมากเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวว่าสามารถเห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงเมื่อพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกซึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาจารย์หรือว่ารุ่นน้องๆ นะครับก็ต้องปรับตัวหรือว่าดำเนินชีวิตตามให้ทันกันครับอาจารย
1: ์ค่ะเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของคนต้องเปลี่ยนไปค่ะคุณนนทัศน
0: ์
1: เพื่อรับมือกับสังคมไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ค่ะ
0: อาจารย์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้เกาะติดสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองกันสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าหลายคนก็กำลังให้ความสนใจฟังเรื่องราวในวันนี้อยู่นะครับแต่ก็คงกำลังคิดว่าเราพูดคุยอะไรกัน Thailand 4.0 หรือว่า Thailand ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เนี่ยผมว่าอาจารย์มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะมีค่ะคุณนนทัศน์
0: เกือบลืมไปนะครับอาจารย์เรายังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือหัวข้ออะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะได้ค่ะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะชื่อหัวข้ออยู่ที่เรียนรู้ค่ะ
0: แหมน่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะทำอะไรจะเรียนหนังสือจะช่วยงานบ้านจะทำงานที่บริษัทหรือว่าในองค์กรนะครับหรือว่าทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดทำโน่นทำนี่ในอนาคตนะครับล้วนแล้วก็ต้องเรียนรู้กันทั้งนั้นนะครับช่วงนี้มีบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้มาฝากกันนะครับไปฟังกันนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ที่เรียนรู้หรือว่า Live and Learn นะครับ

0: ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้นะคะว่าในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นน่ะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เราเกิดมานะคะจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปค่ะแต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนหากมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่จะทำให้เรานั้นน่ะมุ่งไปในการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะบทเพลงอยู่ที่เรียนรู้หรือที่ภาษาอังกฤษพูดกันว่า live and learn นะคะสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของชีวิตที่เป็นจริงที่เราต้องพบเราต้องเจอนะคะชีวิตเรานั้นย่อมมีทั้งความสุขและก็ความทุกข์หมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาค่ะช่วงของความสุขเราก็จะสุขจนล้นใจนะคะแต่บางช่วงก็พบกับความทุกข์จนแทบจะขาดใจค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่เข้าใจชีวิตเท่านั้นค่ะย่อมรู้ดีว่าช่วงเวลาแห่งความสุขและทุกข์นั้นไม่จีรังยั่งยืนอยู่กับเราไม่นานค่ะสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างมีวาระในตัวของมันเองค่ะไม่มีอะไรที่คงทนแน่นอนค่ะคนที่จมอยู่ในความทุกข์ก็เสมือนกับจมอยู่กับอดีตค่ะทั้งที่เรื่องราวก็ได้จบสิ้นไปแล้วนะคะเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขก็ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการรับความทุกข์ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราใหม่ดังนั้นนะคะให้เรามีชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันและทำให้ดีที่สุดจะทำให้ชีวิตเรานั้นน่ะผ่านพ้นไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีสติและพบกับสันติสุขค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังในยามที่เราท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของเราต้องการพลังนะครับก็ให้เราหาวิธีเติมพลังให้กับตัวเองนะครับเช่นฟังเพลงที่มีความหมายที่ดีฟังรายการวิทยุฟังคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ให้กำลังใจเราหรือว่าแม้แต่อ่านหนังสือประเภทให้ข้อคิดคำสอนต่างๆที่เขียนโดยผู้รู้หรือว่าผู้มากประสบการณ์แล้วก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับที่จะนำเรามุ่งสู่การพัฒนาที่ถูกต้องนะครับอ้ออาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยการไกลเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตผมขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้กับคุณฟังย่อๆเกี่ยวกับเรื่องของความหมาย Thailand 4.0 หน่อยครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะระยะหลังๆนี้นะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคงได้ยินกันตามโทรทัศน์วิทยุงานสัมมนาหรือว่าอ่านผ่านตาทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะจนจำได้ขึ้นใจในประโยคที่ว่าประเทศไทยต้องก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลายคนก็คงยังจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายสักเท่าไหร่นะคะวันนี้อาจารย์ขอสรุปอย่างง่ายๆและย่อๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องอธิบายก่อนว่า Thailand 1.0 จนถึง 4.0 นั้นน่ะมันคืออะไรซึ่งมันก็คือโมเดลหรือรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยค่ะแต่แตกต่างกันที่กลุ่มการลงทุนหลักของประเทศในขณะนั้นนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะก็คือในแต่ละยุคแต่ละสมัยของรัฐบาลก็จะให้ความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันค่ะตอนนี้ให้เราย้อนอดีตกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังโดยเริ่มต้นในอดีตที่แต่ก่อนนี้ประเทศไทยคือ 1.0 ค่ะช่วงนั้นนะคะรัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรมเช่นพืชไร่พืชสวนต่างๆที่เราทานกันเป็นประจำเช่นหมูปลาไก่นะคะส่วนการส่งออกสมัยนั้นก็ยังเป็นแค่พวกไม้สักดีบุกเท่านั้นเองซึ่งเป็นยุคที่อาจารย์ก็มีเรียนกันค่ะในเรื่องนี้นะคะถึงอีกยุคหนึ่งนะคะต่อมาประเทศไทยเราก็เป็นยุค 2.0 ค่ะซึ่งรัฐก็จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาหน่อยนะคะแต่หันมาใช้แรงงานจำนวนมากแทนค่ะเช่นเครื่องนุ่งห่มรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับต่างๆนะคะและในช่วงที่เราอยู่กันขณะนี้เลยนะคะก็เรียกว่า Thailand 3.0 ค่ะ
1: ครับ
0: คุณนนทัศน์คะอาจารย์เชื่อว่าคุณนนทัศน์ก็ต้องตามข่าวนี้อยู่ค่ะขอช่วยอาจารย์อธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยนะคะว่ายุค 3.0 เป็นอย่างไรคะ
1: ยินดีครับอาจารย์ Thailand 3.0 นะครับซึ่งก็เป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักแล้วก็การส่งออกครับอาจารย์มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนมีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ครับแล้วยุค 3.0 ที่เราอยู่นี้เนี่ยมันไม่ดียังไงครับถึงต้องเปลี่ยนเป็น 4.0 ครับอาจารย
0: ์ค่ะ Thailand 4.0 นี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมค่ะคุณนนทัศน์เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำกันมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยนะ

0: คะตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นลงมือทำน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลค่ะโดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันนะคะแล้วก็นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้นค่ะแล้วตัว Thailand 4.0 นี้นะคะจะเป็นการพูดถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาค่ะเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นและก็จะเป็นยุคที่ยกเลิกพฤติกรรมแบบเดิมๆนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยใช้ฟิล์มโกดักกันนะคะซึ่งก็เคยรุ่งเรืองกันในอดีตทำให้ยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่รู้จักฟิล์มโกดักแล้วค่ะแต่จะรู้จักกับกล้องดิจิทัลแบรนด์ดังๆอย่างอื่นแทนค่ะคุณนนทัศน
1: ์คุณผู้ฟังครับประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ยุค 4.0 นะครับเราต้องเตรียมตัวเราต้องเรียนรู้กันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามกันอย่างมากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยนะครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็ต้องสามารถเตรียมตัวนะครับให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้โดยอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ควรจะใช้ให้เป็นเพราะว่าในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะดีค่ะคุณนนทัศน์เราจะพูดคุยกันต่อในเรื่องชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะ

0: ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับและดร.จริยาสอนมยุราในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้ออยู่ที่การเรียนรู้นะครับก่อนช่วงเบรกฟังเพลงเนี่ยนะครับดร.จริยาก็ได้อธิบายความหมายของ Thailand 4.0 ให้คุณผู้ฟังทราบกันไปแล้วนะครับโดยเริ่มจากยุค 1.0 ไล่มาจนถึง 4.0 เลยนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีช่วงนี้มาฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆมีความเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับน้องคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าการเรียนรู้คือชีวิตและก็น้องๆมีการเรียนรู้ในวิธีใดกันบ้าง นะครับไปฟังกันครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
1: ช่วงเสียงแห่งความคิด
2: คิดว่าการศึกษานะคะก็สำคัญค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนาะได้รับการศึกษามาตลอดเลยก็ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยค่ะก็คิดว่าการศึกษาน่าจะสำคัญในชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะยังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยก็มีแค่วิชาหรือศาสตร์ต่างๆที่ได้เรียนมาค่ะสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยหนูคิดว่าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมให้ได้ดีค่ะคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไหมหากเราไม่ได้เรียนรู้บางคนอาจจะคิดว่าประสบความสำเร็จได้นะคะแต่สำหรับตัวหนูเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเริ่มมาจากความล้มเหลวมาก่อนค่ะซึ่งเราเนี่ยต้องเอาความล้มเหลวนั้นน่ะมาปรับใช้ต้องเรียนรู้มันรู้จักแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
3: คำว่าการศึกษาคือชีวิตนะคะมันเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆของชีวิตหรือพูดอีกในนึงได้ว่าการศึกษาคือการต่อยอดชีวิตค่ะส่วนคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคำนี้ของแต่ละคนนะคะมีความหมายไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันก็ต้องรู้ถูกรู้ผิดแล้วก็นำข้อผิดพลาดต่างๆนะคะมาปรับปรุงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะนั่นก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นเราก็ต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนค่ะ
4: การเรียนรู้คือมันมีอยู่หลากหลายวิธีครับคือทุกวันนี้คือส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับเขาก็จะเรียนแบบโรงเรียนครูสอนนี้แต่ยังมีอีกหลายวิธีก็อย่างเช่นเราไปเรียนเองคือบางคนเขาก็ไม่ได้เขาไม่มีโอกาสเรียนแต่เขาไปเรียนรู้เองก็คือบางครั้งเราไปศึกษาหนังสือตำราที่อาจจะอยู่ในห้องสมุดหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตคือเราไปเจอแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าต่อไปถ้าสมมติมันไม่ดีนะหรือว่ามันเจออุปสรรคอะไรนะทำให้เรารู้ว่าต่อไปเราจะแก้ไขยังไงครับครับผมว่าถ้าไม่เรียนรู้นี่ประสบการณ์ชีวิตนี่ยากครับเพราะว่ายิ่งสมัยนี้นี่คือมันเป็นยุคของข้อมูลนะครับเราต้องรู้อะไรเยอะแยะเราถึงจะทำอะไรได้ครับยิ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่าคือเรื่องของการตลาดครับผมต้องรู้ถ้าผมไม่เรียนรู้ผมไม่รู้อะไรหรือว่าผมไม่รู้ตัวหนังสือเรื่องทำเอกสารเรื่องที่ลงที่ดินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเรื่องภาษีอะไรพวกนี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อเราในการประสบความสำเร็จครับ
0: ได้ฟังความคิดเห็นดีๆจากน้องๆกันไปแล้วนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้คือชีวิตแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเขียนหรือว่าโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานรอคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับให้เราไปฟังพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับในช่วง Proverbs of the Day ครับ
1: ช่วง Proverbs of the Day
5: คนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเองแต่คนที่สนใจคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจจากพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่32
0: อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญานี้นะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดกับคุณฟังด้วยครับในเรื่องของการปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับอาจารย
6: ์ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะการดำเนินชีวิตของคนก็จะง่ายมากขึ้นค่ะทุกอย่างเชื่อมถึงการเพราะเทคโนโลยีสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทุกที่ทุกเวลาค่ะทำให้ไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี้ยก็จะถูกกระทบจากเทคโนโลยีซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะซึ่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องมีมากขึ้นตามไปด้วยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะยุคประเทศไทยหรือ Thailand 4.0 นี้นะคะคนเราจะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะและก็จะเรียนรู้คนอื่นน้อยลงค่ะเราจะเห็นได้ชัดจากการที่ผู้คนมากมายมักจะก้มหน้าก้มตาเพื่อคุยกันผ่านโปรแกรมแชทบนมือถือค่ะ มากกว่าที่จะเงยหน้าเพื่อพูดคุยกันค่ะ ให้เรามีสตินะคะแล้วก็ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่าให้เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากเกินไปจนเราลืมคนข้างๆค่ะ
0: ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับแต่อีกนิดนึงครับอาจารย์เพื่อให้เข้ากับหัวข้อในวันนี้อยู่ที่เรียนรู้อาจารย์มีบทสรุปข้อคิดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ค่ะมีค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะชีวิตคือการเรียนรู้ให้เราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตค่ะเราเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาดูโลกค่ะเกือบทุกอย่างนะคะเราต้องเรียนรู้ก่อนค่ะเราถึงจะทำได้ตอนเราเป็นเด็กเราก็มีพ่อมีแม่ที่เป็นตัวอย่างให้เราดูเรายังมีครูที่คอยสอนคอยตักเตือนคอยให้ความรู้กับเรานะคะก่อนที่เราจะออกสู่สนามชีวิตจริงค่ะและเมื่อเราโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเอาสิ่งที่เคยเรียนรู้มาสะสมมาจากวัยเด็กวัยรุ่นมาใช้ในสนามชีวิตจริงค่ะทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองค่ะอาจารย์ก็ขอขอบคุณคุณนนทัศน์นะคะแล้ววันนี้อาจารย์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมเชื่อว่าคุณฟังจะได้รับประโยชน์มากมายจากคำสอนข้อแนะนำของดร.จริยานะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับคุณฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องอยู่ที่เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโดยคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู่ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรคุณฟังทุกๆท่านที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะครับเพื่อชีวิตจะพบกับสันติสุขอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
3: แปะเจี๊ย
4: ใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม
6: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15ชั่วโมง39นาทีวันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต้
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา9โมงถึง10โมงโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ได้มาพบปะจะเจอท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันนี้นะครับนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่เข้ารายการช้านะครับช่วงนี้เช้าในฝนตกนะนะครับผมก็เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะก็เลยต้องดูฟ้าฝนรอให้มันนิ่งนิดนึงนะครับก็เลยพอมาได้นะครับนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่เข้ารายการช้าไปนิดนึงนะครับก็วันนี้เรามาพบปะนะครับจะเจอกันช่วงเช้าวันอังคารที่8นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับในช่วงสายๆบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอากาศก็ค่อนข้างสบายนะเช้าก็ฝนโปรยปรายตั้งแต่เช้านะครับนะก็ตามพยากรณ์อากาศเนาะก็เห็นว่า

ในล็อตนี้ก็อาจจะหลายวันนะครับนะหลายวัน 4-5 วันเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่นู่นล่ะนะครับทางอีสานเราก็น่าจะมาจากทางอีสานเหนือก่อนนะครับอีสานตอนบนแล้วก็จะลงมาที่อีสานใต้เรานะครับก็จะวันนี้อาจจะเป็นผลกระทบยังไม่ตรงนะฮะเดี๋ยวสัก 2-3 วันน่าจะเข้าอีสานใต้ตรงๆนะครับนะก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะครับก็หวังว่าจะมาตามคำพยากรณ์อากาศนะครับนะก็เพราะว่าน้องข้าวนี่รอพี่ฝนนะครับพี่ข้าวรอน้องฝนอยู่นานนะครับหลายเดือนแล้วนะก็ขอให้มาจริงๆนะครับนะตามภาษาวัยรุ่นสมัยใหม่บอกจะมากี่โมงจะมากี่โมงนะครับจะตกกี่โมงนะเป็นการประชดประชันนะครับเอามาให้จริงแล้วกันนะฮะนะก็โอเคนะครับอ่ะนะฮะแม้จะมาช้ามาสายยังไงนะครับก็ก่อนเข้ารายการนะครับก็มีของฝากของตอนนะครับเป็นธรรมะนะครับเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับประจำวันนะเขาเรียกว่าอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับอนุทินนี่แปลว่าประจำนะครับประจำวันนะอนุทินนะทินนะนี่ก็คือวันนะอนุทินประจำวันนะครับ อนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะเหมือนชื่อเหมือนท่านนายกนะอนุทินนะฮะแปลว่าประจำวันนะครับอนุทินแปลว่าปฏิทินนะฮะนะเหมือนกันนะครับความหมายด้วยกันนะปฏิทินอนุทินนะฮะเรื่องของบอกวันวันนี้นะครับวันที่8เดือนกันยายนนะเดือน8วันกันยายนวันนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเป็นวันอะไรนะเป็นวันอะไรTikTok เอาเฉลยแล้วกันไม่เสียเวลานะครับวันนี้เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนนะท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนนะครับนะวันนี้ก็เปลี่ยนครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นสกรแล้วนะครับส่งเสริมการเรียนรู้นะครับนะครับเขาเรียกว่ากศนนะสมัยก่อนนะกศนกศนเรียนกศนนะครับปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นกศรแล้วนะนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะตลอดชีวิตนะครับเป็นการศึกษานอกระบบนะครับนะก็อนุทินก็พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้นะครับตรงกับวันที่8เดือนกันยายนเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนนะครับมีพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้ท่านบอกว่าสัพพังสุตะมะทีเยทะหีนะมุกกัตถะมัชชิมังสัพพัสสะอัตถังชาเนยยะนะจะสัพพังประโยชะเยโหติตาธิสโกกาโลยัตถะอัตถาวหังสุตังแน่นะครับอันนี้ก็เป็นประพันธ์ลักษณะปัทยาวัตรนะครับปัทยาวัตรฉันนะครับปัทยาวัตรฉันก็หนึ่งคาถาครึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับถ้าเป็นกรอนไทยถ้าไทยเรียกว่าหนึ่งบทครึ่งนะครับภาษาบาลีที่เรียกหนึ่งบาทหนึ่งคาถาครึ่งนะครับอันนี้ภาษาบาลีนะครับภาษาแปลเป็นภาษาไทยว่าอันวิชาความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาชั้นต่ำชั้นสูงหรือปานกลางควรรู้ประโยชน์ของวิชาการที่เรียนรู้ทุกอย่างแต่ไม่ควรนำมาใช้ทั้งหมดศิลปะที่ศึกษาถึงที่แล้วย่อมนำประโยชน์มาให้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะครับมาจากคุตกนิกายชาดกนะครับนะอ่ะนี่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตเนาะนะครับทีนี้ก็มีปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาเรานะครับท่านได้นำมาประพันธ์เป็นคำกลอนนะครับเป็นโครงนะครับโดยสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรนะครับท่านได้ประพันธ์เอาไว้เป็นโครง4สุภาพนะครับท่านบอกว่า
ปลูกไม้หมั่นรดน้ำจำเริญดักลอบอย่าเหมือนเมินหมั่นกู้เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดินสื่อสารสารสื่อเรียนสิ่งใดใครรู้เร่งให้มีเพียรนะปลูกไม้หมั่นรดน้ำจำเริญนะดักลอบอย่ามาอย่าเหมิดเหมินหมั่นกู้เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดินสารสื่อเรียนสิ่งใดใครรู้เร่งให้มีเพียรนี่นะครับนะฮะมาดูกันนะครับความหมายเนาะความหมายอธิบายขยายความนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้นำไปพิจารณาเนาะท่านบอกว่าวิชาความรู้เนี่ยควรจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับท่านบอกให้เราเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาชั้นต่ำชั้นสูงหรือปานกลางนะครับควรรู้ประโยชน์ของวิชาการที่เรียนทุกอย่างรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงในวิชาการตั้งแต่สูงขั้นต่ำเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงในสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับแต่ก็ไม่ควรนำมาใช้ทั้งหมดทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไม่ควรนำมาใช้ทั้งหมดศึกษาศิลปะที่ศึกษาถึงที่แล้วหมายความว่าเราเรียนศิลปะใดๆความรู้ใดๆที่มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยย่อมนำประโยชน์มาให้ในเวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะครับอันสรุปก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเรียนรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่นำมาใช้ทุกอย่างซะทั้งหมดนะครับให้นำความรู้ที่เราได้มีความถนัดชอบนะครับเรียนรู้อย่างจริงจริงจังจังเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นแหละมาใช้เรียกว่าวิชาเอกนั่นแหละนะครับวิชาเอกวิชาใดที่เราถนัดนะครับถนัดตรงจริตตรงกับความสามารถของเราก็นำมาใช้นะครับนะนะครับก็รอบรู้เนาะนะเขาว่าปริญญาคือรอบรู้นะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะปริญญาก็รอบรู้รู้รอบรู้ทั่วนะครับรู้รอบรู้ทั่วไม่ต้องปรัชญาเขาว่าปรัชญาเนี่ยปรัชญาก็ประนะประบวกญาญาธาตุในความรู้นะรู้รอบรู้ทั่วเหมือนกันนะครับฉะนั้นคนที่เป็นจบปริญญานักปรัชญานะครับก็จะรอบรู้ทั่วนะครับแต่ก็จะเก่งในเอกแต่ก็ไม่ใช่จะนำมาใช้ทั้งหมดนะครับนะก็ควรจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในสิ่งที่ตนเองถนัดนะครับที่ชอบนะครับที่พิจารณาดีแล้วก็เมื่อเราเรียนถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ได้นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้วมาประกอบอาชีพนะครับมาปกครองตนเองปกครองครอบครัวปกครองประเทศปกครองสังคมดูแลสังคมดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับอันนี้ก็เรื่องของความรู้นะครับเนื่องวันนี้เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนเนาะนะครับซึ่งก็สมเด็จพระกรมสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรนั่นก็มานำแต่งเป็นบทประพันธ์ไทยนะปลูกไม้หมั่นรดน้ำปลูกต้นไม้ก็ต้องหมั่นรดน้ำนะครับมันจึงจะเจริญดักรอบก็ยาเหมือนเมินหมั่นกู้ดักรอบดักใส่ดักแหนะครับเด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้จักนะครับแต่เด็กรุ่นคนเก่าเราเนี่ยก็จะรู้จักดีฮะพวกดักพวกรอบต่างๆเนี่ยนะครับดักสัตว์ดักนกดักหนูดักปูดักปลานะครับคนรุ่นเก่าก็จะรู้จะเห็นก็จะทำเป็นก็จะมองเห็นนะฮะก็บอกก็หมั่นต้องหมั่นกู้นะไปดักรอบดักเบียดดักไซดักอะไรไปแล้วต้องไปหมั่นไปเยี่ยมไปเยือนไปกู้มันนะครับไม่งั้นมันก็จะพังไปหมดนะครับเสียหายเกี่ยวชู้ต้องหมั่นเพียรนะเกี่ยวชู้ไปจีบสาวจีบหนุ่มเนี่ย นะครับก็ต้องหมั่นไปมันเพียรเดินไปมันเพียรไปเรื่อยๆนะครับไปสื่อไปสารไปพูดไปคุยนะเรียนรู้สิ่งใดนะครับ
นะสิ่งเรียนสิ่งใดใคร่รู้นะครับเราอยากจะใคร่อยากจะรู้สิ่งใดก็ต้องเร่งความเพียรเร่งให้มีเพียรท่านว่างั้นนะครับตรงกับวันนี้นะครับวันการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็เป็นข้อคิดนะมาฝากนะครับมาฝากท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านเนาะเพราะว่ามันก็เข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยนะนะครับโดยเฉพาะในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เรานับถือนี่พระพุทธเจ้าท่านมีฉายาหนึ่งว่าสัพพัญญูสัพพัญญูนะครับแบบผู้รู้ทุกอย่างนะครับรู้อดีตรู้อนาคตนะครับฉะนั้นคำสอนของท่านนี่ก็เป็นสัจธรรมความจริงนะคำสอนในทางพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมความจริงนะครับท่านสิ่งที่ท่านนำมาสอนมากล่าวเราเป็นความจริงพูดง่ายนะเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านบัญญัติขึ้นนะครับแต่ท่านรู้กลไกของธรรมชาติรู้ความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็ต้องปรับตัวให้ถูกต้องกับธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องกับธรรมชาติฝืนธรรมชาติมันก็ฝืนธรรมฝืนธรรมชาติใช่ไหมฮะน้ำท่วมกันพี่น้องเห็นข่าวนะท่านผู้ฟังเห็นข่าวนะครับโอ้น้ำท่วมที่เนปาลเนาะนะครับมันไม่ใช่ฝนตกนะครับมันไม่ใช่ฝนตกมันเป็นน้ำที่พังมาจากข้างบนนะครับนะครับน้ำท่วมประเทศจีนโอ้น่ากลัวท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะไฟไหม้แถวยุโรปโอ้ไหม้เป็นแสนไร่นะดับกันเป็นเดือนเป็นปีนะครับความร้อนโอ้โหนะครับจึงทั้งนี้เราอยู่ในยุคปัจจุบันยุคที่เรียกว่าโรคแปรปรวนนะครับขั้นสุดขั้วนะครับหลายท่านก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาจนปูนนี้แล้วนะเพิ่งจะเห็นนะครับอะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าเราทำผิดธรรมชาตินะฝืนธรรมชาตินั่นเองนะครับฝืนธรรมชาตินะฮะไปตัดไม้ทำลายป่านะครับไประเบิดนู่นระเบิดนี่สารเคมีมันก็ทำให้ธรรมชาติมันวิปริตแปรปรวนนะครับถ้าเป็นคนก็เป็นไข้อะฮะเป็นไข้ไม่สบายเนื้อในสบายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับมันก็จามมันก็ไอออกมามันก็นะครับเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้นะครับเกิดทุกข์ทรมานอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นนะทุกฝั่งนะครับโลกมันอยู่ในมันก็เหมือนกับเรานี่แหละนะครับมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามันโดนบีบคั้นจากปัจจัยที่เราไปสร้างนะที่คนไปทำลายมันเป็นปัจจัยที่บีบคั้นให้มันต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับมันตกในภาวะที่โดนบีบคั้นมันก็เป็นทุกข์มันก็ต้องอันนี้จังเกิดขึ้นนะไม่เที่ยงก็เกิดไปปรวนนะเมื่อเรานั่งนานๆนะนั่งนานๆเราก็ปวดเมื่อยนะแล้วก็โดนบีบคั้นด้วยความนั่งนานๆนะเราก็ต้องขยับเปลี่ยนท่าก็เป็นอันนี้จังนะก็เปลี่ยนอยู่ได้ไม่นานต้องทนอยู่ในสภาวะความทุกข์บีบคั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนะธรรมชาติโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในเป็นธรรมชาติหมดนะครับฉะนั้นเราไปทำลายธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันก็เกิดการแปรปรวนนะครับเราอยู่ในธรรมชาติอยู่โลกใบนี้ก็ต้องแปรปรวนไปตามมันด้วยฮะไม่ว่าจะเพราะคนเนี่ยนะทุกอย่างทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพชีพเนี่ยทุกชีวิตนั่นแหละนะครับทั้งคนทั้งสัตว์ก็สัตว์บางทีมันก็ไม่รู้เรื่องกับเรามันก็พลอยอีโนอีเนไม่รู้อีโนนี่ก็เป็นกับเราก็ด้วยนะไม่ไฟไหม้ป่าเป็นแสนแสนไร่เนี่ยโอ้มันก็หนีตายหัวสุกหัวซนแหละนะหนีได้ก็ได้หนีไม่ได้ก็โดนไฟไหม้ทั้งที่มันไม่ได้สร้างนะคนไปทำให้มันก็เลยต้องรับทุกทรมานรับเปลี่ยนรับกรรมไปกับเราด้วยนะครับน่าสงสารนะสิ่งที่สรรพสัตว์ที่มันไม่รู้เรื่องอินโนเนียกับเราเนี่ยแต่มันก็ไอ้คนเรารู้นะไม่โทษตาโทษคนเรารู้ดีรู้ชั่วมีปัญญาแต่เราก็ด้วยอำนาจกิเลสนะครับนะความโลภละโมบโลภมากรวยเท่าไหร่ไม่พอจริงๆคนเรามันกินแค่อิ่ม
จะมีอาหารเป็นเต็มโต๊ะเป็นร้อยจานเต็มจานเต็มโต๊ะกินแค่อิ่มไม่ได้กินบางทีหยิบคำนั้นจานนี้ชามนี้คำนึงชามนั้นก็ยังจบอิ่มแล้วที่เหลือทำไงนะครับมีเงินเป็นทองเหมือนกันมีบ้านเหมือนกันฮะมีบ้านก็ได้อยู่แค่ที่นอนนั่นแหละนะครับที่รู้สึกว่าจะใช้เวลานานมากก็คือที่นอนนั่นแหละนิดเดียวนะครับมากเขามีชีวิตอยู่ข้างนอกทำงานทำการไม่ได้คอยอยู่บ้านเท่าไหร่หรอกนะฮะนั่นก็เงินทองก็จริงชีวิตเราก็ขอแค่มีที่หลับที่นอนมีอาหารกินอิ่มมีเครื่องนุ่งห่มพอปกปิดความอับอายนั่นแหละอวัยวะที่เกิดความอับอายนั่นแหละครับมียารักษาโรคมันแค่นั้นเองครับผู้ฟังนะถ้าคิดดีๆนะตามพุทธศาสนาท่านก็ถอนในพระได้พิจารณานะไปสังฆาโยนิโสบินดาบาตังไปเซวามินะนะจะใช้จะรับประทานจะฉันเพื่อทหารด้วยต้องฉันด้วยไม่ใช่ความโมมันคือกำลังพลังทางกายนะท่านบอกงั้นนะแต่ฉันเพียงเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพพออัตภาพเป็นไปได้อยู่ได้เพื่อทำคุณงามความดีแค่นั้นเองนะนี่คือในบทพิจารณาอาหารของพระคุณเจ้าท่านนะฮะจะใช้จีวรจะใช้เสื้อผ้าเหมือนกันไปสังฆาโยนิโสจีวรังไปเซวามินี่พิจารณาจีวรเพื่อใส่ไม่ใช่เพื่อให้เป็นไปตามอะไรตามแฟชั่นตามอะไรแต่เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันนี้เกิดความละอายเนี่ยเองฮะเราก็คารวะเราเนี่ยมันโอ้โหอะไรไม่รู้นะนะครับตามแฟชั่นตามอะไรไปซื้อเสื้อผ้ามายังไม่ได้ใส่เลยหมดแล้วอ่ะแฟชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แล้วเก่าก็ใส่หมดเลยนะครับบางตัวนี่ใส่ครั้งเดียวบางตัวยังไม่ได้ใส่เลยเอาแฟชั่นออกใหม่เอาแล้ววิ่งตามแฟชั่นนี่แล้วตายนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือจะใส่จะที่อยู่อาศัยก็ทั้งให้พิจารณาที่อยู่อาศัยประสังฆาโยนิโสเสนาสนังวิเศษวามินี่จะข้าพเจ้าใช้สอยเสนาสนะที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารบ้านช่องนะครับไม่ใช่เพื่ออะไรอื่นเลยแต่เพียงเพื่อกันหนาวกันหนาวกันร้อนกันมาลงแมลงนั่นเองนะครับประโยชน์ของการใช้สอยความจริงของสิ่งต่างๆนะครับนะฉันจะไม่สบายเวลากินยาท่านก็ให้พิจารณากันนะพระคุณเจ้านะไปสังฆาโยนิโสคิลานะปัจจยเปสัจจปริคารังเสวามินี่ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วจึงรับประทานจึงรับประทานยาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแค่นั้นเองครับนะโอ้นะฮะนี่ถ้าเรานำคำสอนพุทธเจ้ามาใช้นะโอ้ยนะครับเราก็จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายใช้สิ่งต่างๆด้วยรู้ประโยชน์คุณค่าของมันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนธรรมชาติเพราะชีวิตเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับบางคนตายไปเงินก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะตายไปดีๆปล่อยทิ้งไว้ลูกหลานได้แย่งกันยิงกันตายอีกฆ่ากันตายแย่งทรัพย์มรดกพ่อแม่นะครับนะเอามีเงินเอาคิดง่ายถ้าเราอยู่แบบสบายพอเพียงเนาะสมมติถูกวันที่หนึ่งเนี่ยเอาคิดไว้นะคนมีเงินมีเงินตั้ง6 ล้านเนาะเราอยู่กี่ปีอยู่กี่ปีเราใช้เดือนละเท่าไหร่คูณไปมันอยู่ได้สบายครับกำหนดว่าเดือนนี้ฉันแค่เดือนละ10,000เดือนละ10,000อยู่ได้หลายปีนะครับอยู่ได้หลายปีนะครับเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้นะแบบพุทธเจ้าท่านคิดนะถ้าตอนเรานะเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนทำลายธรรมชาติไม่ไปเบียนทำลายผู้อื่นธรรมชาติก็อยู่คงอยู่นะครับก็เราก็คงจะไม่ต้องมาระแวงระวังภัยธรรมชาติจะเกิดเมื่อไรภูเขาไฟจะระเบิดเมื่อไรแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไรน้ำท่วมดินสไลด์ไฟจะไหม้เมื่อไรนะฮะนี่ตัวนี้เราตกตัวภาวะแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับมันเพราะว่าโรคร้อนมันทำให้หิมะในภูเขาหิมาลัยมันละลายท่านผู้ฟังนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันแปรปรวนไปหมดนะฮะท่านผู้ฟังครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามนุษย์เรานะครับต้องระวังกันมากระแวงเลยแหละนะครับระแวงไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยสนุกละไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็กลัวละนะครับนอกจากธรรมชาติมันจะ
แปรปรวนแล้วจิตใจคนยังแปรปรวนอีกนะฮะระวังภัยธรรมระวังภัยธรรมชาติไม่พอต้องมาระวังภัยคนอีกนะโอ้ยนะฮะท่านผู้ฟังมันน่ากลัวนะนะรู้จะไปเที่ยวตรงนั้นไปนี้จะไปเจอคนยังไงสแกมเมอร์ก็เยอะผู้ร้ายคนใจร้ายคนโหดเหี้ยมมันก็มีนะครับโอ้เนี่ยมันแปรปรวนไปหมดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นเองนะครับเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันมันก็เลยประสบอย่างนี้แหละนะฮะนะครับนะอันนี้ก็เป็นธรรมะนะครับมาอธิบายขยายความท่านผู้ฟังนะครับจากอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้เนาะนะครับก็แสวงหาความรู้ฝ่ายหาความรู้กันนะครับความรู้มีมากมายความรู้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำไปไม่ต้องเรียนในมหาลัยก็ด้วยซ้ำไปนะครับมีความรู้ในYouTube ในเว็บไซต์จะทำอะไรนะครับจะประกอบอาชีพอะไรจะทำอะไรจะทำขนมจะซ่อมรถนะครับจะซ่อมไฟฟ้าจะทำนู่นทำนี่ดูผ่าน YouTube ได้เลยนะครับผมเองนี่ตอนนี้ผมแต่ก่อนผมไปจ้างช่างให้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับของเสียในบงในบ้านแต่ก่อนก็เรียกช่างโอ้เรียกช่างก็เรียกยากเหลือเกินค่าแรงก็แพงทำเองซะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็หลายอย่างก็ทำเองนะไม่เคยทำก็ต้องทำเป็นนะก็ไม่ยากดูจากYouTubeนะครับนี่นะแม่บ้านพ่อเรือนอยากจะทำมาผัดกระพงกระเพราอยากทำนู่นทำนี่ทำขนมทำของคาวของหวานนะดูYouTubeอย่างเดียวครับนะมันมีความรู้มันมีอยู่ทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้นะครับก็เอาธรรมะมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้นะที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับอ่ะก็เรียกว่าพูดเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับอนุทินพุทธศาสนภาษิตนะเพื่อให้ผู้ฟังได้เพื่อช่วยขยายนี่เองนะครับขยายความรู้ความเข้าใจนะครับให้ท่านผู้ฟังเนาะนะครับได้ไปคิดต่อยอดนะครับแล้วก็นำไปดูแลตนเองดูแลลูกหลานนะครับใครพอจะอารมณ์สั่งสอนลูกหลานได้ก็บอกก็กล่าวนะครับนำธรรมะพุทธเจ้าไปบอกไปกล่าวลูกกล่าวหลานนะครับนะถ้าบอกไม่ได้สอนไม่ได้เราก็ประพฤติตัวเราเองนี่แหละนะครับให้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะครับทำให้ดูอยู่ให้เห็นเมื่อสอนไม่ได้ก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างให้แค่นั้นเองนะครับเขาก็จะลูกหลานเราเห็นเราเป็นยังไงเขาก็จะรู้เองนะครับบางทีไปบอกไปกล่าวก็ทะเลาะกันมีน้ำมีเสียงกันนะก็ลองอย่างเชิงดูแล้วมันบอกมันกล่าวไม่ได้ก็ปฏิบัติตัวให้มันดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะครับก็มาดูนะครับข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิไลสงฆ์บุรีรัมย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีอะไรบ้างนะครับก็จะนำมาเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าวิไลสงฆ์บุรีรัมย์เราเนี่ยก็เขาไม่ได้มีเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเขาทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับเท่าที่นะครับเท่าที่รู้ที่เห็นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะท่านฟังนะฮะไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนักนะครับก็มีการประชุมนิดหน่อยนะครับเท่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเลยกลางภาคการศึกษามาแล้วนะครับหลายวิชาก็สอบกลางภาคกันไปเรียบร้อยนะครับสอบกลางภาคกันไปเรียบร้อยนะก็เรียกร่ำเรียนกันอยู่ปกตินะครับเมื่อผมเปิด Facebook นะครับวิไลสงฆ์บุรีรัมย์เพจ Facebook นะครับวิไลสงฆ์บุรีรัมย์ขึ้นมานี่ไล่ดูนะครับกิจกรรมที่ลงเอาไว้นะฮะก็เห็นอยู่ 2-3 กิจกรรมนะครับวันที่1วันที่2นะฮะ1กับ2นะฮะวันที่1วันที่2กันยายนที่ผ่านมานี่บุคลากรของมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับชื่ออันนี้ชื่อเต็มๆท่านผู้ฟังนะเราก็มักจะเรียกชื่อสั้นเนาะแล้วเรียกวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือบางคนบอกมมจรบุรีรัมย์นะแล้วแต่จะเรียกนะวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ก็ได้มจรบุรีรัมย์ก็ได้ถ้ามจรบุรีรัมย์คือมจรย่อมาจากคำว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะ
นะครับวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับชื่อยาวนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยแม่ส่วนวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นี่เป็นเรียกว่าเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคนะครับไม่ต้องให้เดินทางเข้าไปข้างในนะครับกระจายโอกาสให้โอกาสกระจายการศึกษามาสู่ส่วนภายนอกเรียกว่าสาขาก็ว่าได้ท่านผู้ฟังนะสาขาบุรีรัมย์สาขาสุรินทร์ศรีสะเกษมจรสาขามจรบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลมีหมดเลยฮะอีสานใต้เนี่ย6จังหวัดนี่ไล่แต่อุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินี่มีมจรนะครับทุกจังหวัดเลยนะอีสานใต้มีครบอีสานเหนืออีสานตอนบนก็ครบก็มีเยอะนะครับขอนแก่นมหาสารคาม101กาฬสินธุ์นู่นล่ะสกลนครไปนู่นน่ะหนองคายน่ะนะครับภาคเหนือโอ้โหเยอะเลยครับนะภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกมีครบนะมจรนะครับทั้งหมดนี้เรียกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉะนั้นเวลาเราอ่านแบบถ้าผมมาพูดนะมหาวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสรุปแล้วมันมหาลัยกันไหนกันแน่ทำไมมันชื่อยาวอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะฮะชื่อเต็มๆนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองที่ผ่านมาท่านฟังครับก็มีบุคลากรของวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะก็ประกอบไปด้วยท่านอาจารย์ดร.วิรัติภูทองเงินนะครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพร้อมด้วยนักวิชาการการเงินและบัญชีนะครับก็คือคุณสถิธรเกียรติกระทกแล้วก็คุณปปิญญพัฒน์ผาแดงนะครับก็ได้ร่วมเดินทางเข้าไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่วนกลางนะที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมกฎหมายนะครับสำหรับบุคลากรนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะมีประชุมกันอยู่เรื่อยนะนะครับการเงินและบัญชีเนี่ยนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับเกิดความชำนาญในหลายด้านนี่พูดถึงเรื่องนี้ไปคราวนี้ก็ไปอบรมเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมืออาชีพนะครับรอบด้านนะครับอันนี้ก็วันที่หนึ่งวันที่สองเนาะนะครับมีอีกไหมนะครับแล้วก็นะฮะเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็วันนะครับเมื่อวันที่2กันยายนนะครับที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสมเด็จพระมหาวชราธิบดีนะครับณวิทยาลัยสงศรีสะเกษนะครับพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ท่านก็ได้มอบหมายให้พระมหาอภิสิทธิ์วิริโยนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยคและก็ด็อกเตอร์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะครับได้นำบุคลากรนำคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสมเด็จพระมหาวชราธิบดีนะครับที่วิทยาลัยสงศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะครับในพิธีดังกล่าวนี้ก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระพรหมวัชรธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะเปิดป้ายอาคารนะครับก็มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตนะครับจากหลากหลายส่วนงานได้เข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงนะครับ
นอกจากนี้ก็คณะผู้บริหารและก็ตัวแทนของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ยังได้ร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีนะฮะเพื่อพัฒนาการศึกษานะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนะครับและก็สมทบทุนนะฮะตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาลัยศรีสะเกษนะครับนะเพื่อร่วมส่งเสริมและก็สนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้นะนะครับอันนี้ก็วันที่2นะครับมาดูภาพแล้วก็นะครับก็จัดงานใหญ่โตเลยนะครับนะมีเท่าที่เห็นภาพนะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของทางคณะสงฆ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับนะข้าราชการพี่น้องประชาชนร่วมโครงการร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนะนะอันนี้ก็วันที่2นะนะครับแล้วก็ในวันที่3กันยายนท่านผู้ฟังครับ3กันยายนนี้นะครับพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดานะปริยัติธรรม9ประโยคนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และก็รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มอบหมายให้บุคลากรนะครับนำโดยท่านพระอาจารย์มหาพระครูวิชัยมงคลคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.วิรัติภูทองเงินแล้วก็คุณนิตยาพรนะครับได้เดินทางไปนมัสการนะครับเยี่ยมอาการอาพาธนะฮะของหลวงพ่อพระครูปทุมธรรมานุรักษ์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองนะครับที่วัดเลยนะที่วัดหนองบัวทองนะครับตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เรานี่แหละนะครับนะก็ท่านเป็นพระมหาเถระนะครับรูปหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับเป็นพระนักจัดรายการนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยผมเคยฟังท่านตั้งแต่ผมโอ้ตั้งแต่หลายปีมากเลยนะฮะท่านปัจจุบันไม่ทราบว่าท่านยังจัดอยู่หรือเปล่านะฮะท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่พูดถึงเรื่องภัยของพระพุทธศาสนานะครับนะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับปัจจุบันท่านก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับก็ท่านไม่สบายอาพาธก็เลยทางผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เรานี้ก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างดีกับคณะสงฆ์นะฮะนะเนื่องจากว่าคณะสงฆ์บุรีรัมย์เราเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็นิสิตเราส่วนมากก็จะเป็นนิสิตพระคุณเจ้าซึ่งก็ต้องมีท่านนั้นวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์เราก็ทิ้งคณะสงฆ์ไม่ได้ทีเดียวนะครับเจ็บใครได้ป่วยก็ต้องไปเยี่ยมยามถามไถ่นะครับมีประชุมมีกิจกรรมของคณะสงฆ์ภายในจังหวัดนะวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์ก็จะต้องไปร่วมอำนวยความสะดวกไปสนับสนุนนะครับไปถวายการสนับสนุนนะน้ำประนงปานาพัฒหารอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสนะครับคราวนี้ก็ได้ไปเยี่ยมเยือนพระเดชพระคุณนะครับก็ขอให้พระเดชพระคุณได้หายจากอาพาธเร็วๆนะครับแต่ถ้าดูภาพนี้ก็นะครับท่านก็รู้สึกว่าท่านจะดูดีขึ้นแล้วแหละนะครับน่าจะท่านคงจะหายอาพาธดีแล้วแหละนะครับนะก็ศิษยานุศิษย์ก็สบายใจได้นะครับนะตรงนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อนะครับอาจจะไม่ทราบก็ได้ฟังได้ยินจากวิทยาสงฆ์บิลังก็ขอใหเบาใจสบายใจได้ว่าท่านก็นะครับท่านก็น่าจะหายดีแหละนะครับนะแล้วก็นะครับอีกข่าวนึงต่อมานะครับวันที่2และวันที่3นะครับวันที่2และวันที่3นี่ช่วง2 3นี่มีกิจกรรมมีงานหลายงานนะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นงานของหลักสูตรนะหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาปตรีนะหลักสูตรปตรีนะครับก็พระติการประเสริฐนะครับปุญญากาโมนะด็อกเตอร์นะครับป
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์พุทธศาสนาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็เป็นตัวแทนของหลักสูตรนะครับได้เข้าร่วมประชุมนะครับปรับปรุงร่วมประชุมวิภาคนะปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรปรับปรุง2570นะครับเป็นรอบที่2แล้วนะครับในระหว่างวันที่2และก็3กันยายน2569นะครับที่ห้องประชุมไอมายนะครับชั้น2อาคารพระพรหมบัณฑิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินะหรือ IBSC นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในการนี้ก็ได้มีตัวแทนนะครับหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากส่วนงานนะครับในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน32หน่วยงานนะครับที่เข้าร่วมประชุมวิภาคปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ด้วยนะฮะก็คือ32หน่วยงานเนี่ยเป็นเรียกว่าก็เหมือนกับวิทยาลัยสงขลาท่านผู้ฟังนะเป็นทั้งระดับวิทยาเขตเป็นทั้งระดับวิทยาลัยสงฆ์เป็นทั้งระดับหน่วยวิทยาบริการนะฮะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับทั่วประเทศก็มี32หน่วยนะที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้อยู่นะก็เข้าประชุมร่วมประชุมมีภาคนะครับปรับปรุงหลักสูตรคือการปรับปรุงหลักสูตรเขาจะมีปรับปรุงทุก5ปีท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็หลักสูตรปีอันนี้หลักสูตรก็จะครบ5ปีในปี2570นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วนะครับเพื่อให้ทันต่อการความเปลี่ยนแปลงของบริบทนะบริบทโลกบริบทสังคมนะครับนะเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะครับนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเองท่านผู้ฟังนะจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนะก็คือปรับปรุงเนื้อหาแรงต่างนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นงานเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ของเรานะครับข่าวกิจกรรมต่างๆท่านผู้ฟังก็ไปติดตามไปดูได้นะครับในเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับในเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นี่นะครับแล้วก็มีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับท่านใดที่มองหางานหาการอยู่นะครับมองหางานหาการอยู่นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยท่านเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับนะหลายตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังนะครับหลายตำแหน่งเลยนะครับหลายตำแหน่งทั้งหมดนะครับรวมเบียดเสร็จนี่63อัตราท่านผู้ฟังครับนะรวมไปเสร็จเลยนะ63อัตรานะครับรายละเอียดไปดูใต้ท่านฟังนะในเพจนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่มองหางานหาการอยู่นะอยากจะเปลี่ยนสายงานนะครับมาทำงานในมหาวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยสงฆ์นะเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนานะครับนะวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยเขตส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเขามีอัตรางานว่างอะไรต่างๆเขาก็จะส่งเข้าไปส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศรับสมัครให้นะครับแล้วเวลาสอบก็ไปสอบที่ส่วนกลางนะครับสอบผ่านแล้วก็มาปฏิบัติงานตามส่วนงานที่ท่านได้แจ้งความประสงค์เปิดอัตราให้นะครับนะครับก็ทั้งหมด63อัตราท่านผู้ฟังครับมีทั้งบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำนะครับ19อัตรานะประเภทคณาจารย์ลูกจ้างจำนวน18อัตรานะครับประเภทเจ้าหน้าที่ประจำจำนวน6อัตรานะครับประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้างจำนวน20อัตรานะครับท่านผู้ฟังนะครับอ่ะก็ดูได้นะครับเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับไปดูได้นะครับนะในส่วนของวิทยาลัยสงขลาเราเนี่ยเราก็เปิดนะครับนะเปิดรับสมัครนะครับสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ประเภทประจำ3อัตรานะครับก็
เป็นอาจารย์นะประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา1ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต1ตำแหน่งแล้วก็อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา1ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็รีบนะครับไปเช็คดูได้นะฮะนะว่าเปิดรับสมัครวันไหนสิ้นสุดวันไหนนะครับมีเอกสารอะไรบ้างนะครับท่านใดสนใจอยากเปลี่ยนงานเป็นการหรือมองหางานการอยู่นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็บอกลูกบอกหลานบอกคนที่รู้จักนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกฟังครับก็วันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วแหละนะครับเหลือนิดหน่อยนะก็ขอบพระคุณนะครับนะเหลือเวลานิดหน่อยนะก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังมายังไงวันนี้ก็ขออภัยท่านผู้ฟังที่เข้ารายการช้านิดหนึ่งนะครับนะครับถ้าท่านใดติดตามฟังรายการอยู่นะครับหรือชมทางเพจของวิทยาลัยของสวทบุรีรัมย์ก็แชทมานะครับทักมาทางใต้คลิปนะได้นะครับนะเดี๋ยวจะเข้าผมจะเข้าไปเช็คดูนะเข้ามาทักทายมาอะไรกันได้มาติชมมาแนะนำอะไรได้นะครับหรือจะตอบถามอะไรได้นะครับนะหรือท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามก็นะครับสะดวกสุดคือเข้าไปเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะท่านฟังครับนะเพจ Facebook วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็สนใจจะถามอะไรก็ไปที่ช่องแชทนะครับนะเมื่อเราคุย Facebook แหละนะครับแล้วก็สอบถามมาได้มีแอดมินผมเป็นแอดมินอยู่นะครับก็จะตอบคำถามท่านผู้ฟังนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับนะเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้ก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
9: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้ซ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี
10: ้นายจุมพจน์อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการวาระสหกรณ์นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะอีกเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรค่ะในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะความรู้ด้านการสหกรณ์ค่ะตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆนะคะมาถ่ายทอดสู่คุณผู้ฟังอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะโดยการสนับสนุนจากท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะท่านสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางทัศนีชัยสุวรรณค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสารถาอายาเมืองค่ะ
0: ค่ะวันนี้น้องนัดมีเรื่องราวนะคะสาระความรู้หรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์อะไรมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังบ้างคะวันนี้
1: ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางด้วยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์นะคะมีการส่งลงกองจากใต้นะคะเป็นเชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลาจำกัดนะคะเห็นว่าสินค้าของเรามาถึงแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่กายค่ะก็จะเป็นรองกองเบอร์3นะคะ
0: ราคา
1: ใช่ค่ะหวานแล้วก
0: ็
1: มัน
0: รสชาติ
1: ดีมากใช่ค่ะซึ่งทางสหกรณ์นะคะจำหน่ายกิโลกรัมละ35บาทนะคะ3กิโล100บาทนะคะแต่ถ้าผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็จะมีจำหน่ายเป็นลังนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือลังละ550บาทก็คือมีทั้งหมด20กิโลกรัมนะคะ
0: ค
1: ่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อแล้วก็สั่งซื้อนะคะที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดได้นะคะหรือโทร044-611-601ค่ะหรือ0988032059นะคะเป็นสินค้าดีใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: สินค้ามีคุณภาพด้วยเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์นะคะผ่านสินค้าเชื่อมโยงค่ะ
0: วันนี้น้องนัทมีความรู้อะไรคะมาประชาสัมพันธ์คะ
1: ค่ะต่อไปถ้าเรานึกถึงความรู้ของสหกรณ์เนาะบางท่านนะคะก็จะนึกว่าอ๋อสหกรณ์ของเราเป็นยังไงกันบ้างหลายคนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคำตอบตรงนั้นว่าเราจะคิดถูกหรือไม่ว่าใช่สหกรณ์หรือเปล่าค่ะวันนี้เลยนำความรู้ทำความเข้าใจใหม่ในคำว่าสหกรณ์คืออะไรมาให้ท่านผู้ชมรับฟังนะคะ
0: ค
1: ่ะอันแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของสหกรณ์นะคะไม่ใช่แค่สถานที่กู้เงินนะคะนอกจากนี้ค่ะสหกรณ์ของเรานะคะยังให้บริการนะคะก็คือด้านสินเชื่อค่ะสหกรณ์ยังมีบริการอย่างอื่นอีกเช่นก็คือการรับฝากค่ะถอนเงินนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพค่ะก็คือจะเป็นธุรกิจพวกแปรรูปใช่ไหมคะแล้วก็ให้บริการแปรรูปให้กับสมาชิกนะคะใช่ค่ะรวมถึงในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่ได้จากสมาชิกนะคะโดยมีการจำหน่ายเป็นราคายุติธรรมนะคะค่ะรวมถึงว่ามีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกด้วยนะคะทำไมนะคะได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนไม่เท่ากันทราบไหมคะว่าเพราะอะไร
0: การได้เงินปันผลจากของสมาชิกกับเฉลี่ยคืนของจากการทำส่วนธุรกิจของสมาชิกนะคะน้องนัดเงินปันผลก็คือเราจะได้ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่นะคะสมาชิกท่านใดมีการถือหุ้นจำนวนมากก็ได้อัตราที่มากตามจำนวนที่เราถืออยู
1: ่
0: ส่วนเฉลี่ยคืนก็คือเราจะได้ตามในส่วนของเรารับบริการใน

0: ธุรกิจนั้นๆอาจจะเช่นเฉลี่ยคืนจากธุรกิจสินเชื่อใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอันนี้ก็คือตามปริมาณที่ตัวสมาชิกได้รับบริการในนั้นๆนะคะในสถานในสหกรณ์นั้นๆ
1: ค่ะส่วนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของเราเราจะได้ต่อเมื่อตอนไหนก็คือสหกรณ์ของเราจะมีการมีกำไรค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเราจะกลับมาคืนสู่สมาชิกด้วยการจ่ายคืนในรูปแบบของเงินปันผลใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็เงินเฉลี่ยคืนค่ะเงินปันผลก็คือเงินตอบแทนจากสมาชิกนะคะตามหุ้นที่ถืออยู่ส่วนเงินเฉลี่ยคืนคือเงินจากการที่เราสมาชิกร่วมทำธุรกิจขับสหกรณ์เช่นการกู้เงินค่ะการซื้อสินค้าสหกรณ์การจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์นะคะดังนั้นค่ะเธอจะได้มากจะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่เราทำธุรกิจใช่ไหมคะอ๋อค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสหกรณ์ค่ะคำว่าสหกรณ์ของเรานะคะมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหลายประเภทนะคะจะประกอบทั้งหมดก็คือ7ประเภทจะแบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรนะคะสหกรณ์ร้านค้าค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์นิคมค่ะแล้วก็สหกรณ์ประมงนะคะแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสหกรณ์บริการนะคะซึ่งสหกรณ์นะคะแต่ละประเภทของเรานะคะการบริการให้สมาชิกนะคะจะมีการแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จังหวัดเรามีสหกรณ์ประมงอยู่ที่พื้นที่ไหนคะน้องนัท
1: ประมงตอนนี้อยู่พื้นที่
0: 5นะคะอยู่อำเภอลำไปมาศนะคะก็จะเป็นสหกรณ์การเกษตรประมงจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดนะคะก็คือจะให้บริการสมาชิกที่ประกอบอาชีพประมงนะคะจำหน่ายพันธุ์ปลาให้ความรู้แล้วก็ตลอดทั้งให้บริการในเรื่องของสินเชื่อให้สมาชิกนำสินเชื่อไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงนะคะหากสมาชิกหากประชาชนท่านใดนะคะที่มีความสนใจอยากจะเข้าสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5นะคะของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อยู่ในพื้นที่อำเภอลำไปมาศค่ะน้องนัท
1: อ๋อค่ะแล้วก็ในเมืองของเราเนาะก็จะมีสหกรณ์บริการด้วยใช่ไหมคะก็ของเราก็จะเป็นในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะจะเป็นสหกรณ์บริการเดินรถบุรีรัมย์จำกัดนะคะก็อยู่หลังโรงแรมเดอะซิตานะคะก็จะเป็นที่ตั้งของสหกรณ์ค่ะสหกรณ์นี้จะให้บริการเกี่ยวกับรถนะคะบริการเดินรถค่ะท่านใดต้องการจะมารถสองแถวออกทางเดินทางหรือว่าไปทัศนศึกษานะคะก็สามารถไปใช้บริการแล้วก็ติดต่อได้ทางสหกรณ์ได้เลยนะคะเถอะมีท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถไปติดต่อที่สหกรณ์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของความรู้นะคะว่าค่ะสหกรณ์ของเรานะคะกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเราซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะคะระหว่างสหกรณ์นะคะกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันดับแรกคือ1วัตถุประสงค์ค่ะถ้าเป็นสหกรณ์นะคะจะเป็นการดำเนินธุรกิจค่ะและบริการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกค่ะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนก็จะเป็นดำเนินธุรกิจเพื่อการค้าค่ะทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากำไรนะคะ2นะคะการลักษณะการรวมกันค่ะสหกรณ์นะคะมุ่งการรวบรวมคนมากกว่าทุนนะคะส่วนถ้าเป็นของห้างหุ้นส่วนนะคะจะเป็นในเรื่องของมุ่งด้านการรวบรวมทุนต้องการทุนในการดำเนินงานมากนะคะส่วน3หุ้นและมูลค่าของหุ้นค่ะถ้าเป็นในเรื่องของสหกรณ์นะคะราคาหุ้นคงที่ค่ะใช่ไหมคะพี่ทัศนี
0: ค
1: ่ะและถ้ามีอัตราต่ำเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหุ้นได้นะคะแล้วก็มีหุ้นมีจำนวนไม่จำกัดค่ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะก็คือราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามฐานะของกิจการจำนวนหุ้นมีจำกัดค่ะอันนี้คือความแตกต่างนะคะ4ค่ะเป็นเรื่องของการควบคุมและการออกเสียงนะคะด้านสหกรณ์ก็คือการควบคุมตามแบบประชาธิปไตยนะคะคือสมาชิกนะคะสามารถออกเสียงได้คนละ1เสียงค่ะยกเว้นระดับชุมนุมสหกรณ์และออกเสียงแทนกันไม่ได้นะคะส่วนถ้าเป็นของห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทนะคะก็คือออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือและออกเสียงแทนกันได้ค่ะส่วนการแบ่งกำไรนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสหกรณ์ค่ะการแบ่งกำไรของเรานะคะจะแบ่งตามความมากน้อยของการทำธุรกิจของสหกรณ์ค่ะส่วนในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเราจะแบ่งกำไรแบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือค่ะถือหุ้นมากก็ได้เงินปันผลคืนมากนะคะ ค่ะนอกจากนี้นะคะสหกรณ์ของเรามีทั้งหมด7ประเภทนะคะซึ่งแต่ละประเภทเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอันดับแรกเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตรค่ะก็คือสำหรับผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมนะคะช่วยเหลือด้านสินเชื่อค่ะการจัดหาปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และรวบรวมผลผลิตเพื่อมาจำหน่ายให้กับสมาชิกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของสหกรณ์ประมงค่ะสำหรับชาวประมงค่ะช่วยในเรื่องของจัดหาอุปกรณ์การประมงนะคะน้ำมันค่ะและช่วยจำหน่ายสัตว์น้ำให้ได้ราคาที่สูงขึ้นให้กับสมาชิกนะคะสหกรณ์นิคมค่ะเป็นสหกรณ์การเกษตรที่รัฐจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรค่ะพร้อมช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพและสาธารณูปโภคนะคะซึ่งสหกรณ์นิคมนี้ของเราก็มีอยู่ใช่ไหมคะพี่ชน
0: ีค่ะ
1: อยู่ที่อำเภอแคนดงใช่ไหมคะที่ในเรื่องของการจัดสรรที่ดินภาครัฐนะคะสหกรณ์ร้านค้านะคะจะเป็นจัดตั้งโดยผู้บริการเพื่อหาจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายราคาที่เป็นธรรมนะคะสหกรณ์บริการค่ะก็คือสำหรับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือมีความต้องการบริการด้านอื่นๆเช่นสหกรณ์แท็กซี่หรือสหกรณ์เคหสถานค่ะต่อไปเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ประจำหรือทำงานในสถานที่เดียวกันช่วยส่งเสริมการออมเงินและให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำนะคะต่อไปเป็นประเภทที่7ค่ะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค่ะคือสหกรณ์ออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่ตั้งขึ้นในชุมชนหรือว่าท้องที่อาศัยเดียวกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็อันนี้คือเป็นช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมรับพักฟังเพลงสัก2เพลงบทเพลงนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะคะ

0: ค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในช่วงท้ายวันนี้ก็จะมีสาระน่ารู้นะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องนัทก็ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมาชิกบทบาทสมาชิกของสหกรณ์ใช่ไหมคะค่ะสำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะคะเราก็จะมีตัวเล่มแผ่นพับหรือว่าเล่มความรู้เล็กๆนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปนะคะที่อยากได้ความรู้หรืออยากรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ก็สามารถที่จะมาขอรับข้อมูลเหล่านี้นะคะได้ที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะสำหรับข้อมูลที่จะเพิ่มเติมน้องนัทวันนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้จัดการสหกรณ์นะคะน้องนัทก็คือสหกรณ์ใหญ่ๆนะคะน้องนัทก็ส่วนมากก็จะมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เราก็จะมีคุณสมบัตินะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับผู้จัดการสหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะว่าสหกรณ์แห่งหนึ่งกว่าที่เขาจะได้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คือผู้จัดการสหกรณ์นะคะผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการสหกรณ์นะคะซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์นะคะจะเป็นผู้แต่งตั้งและเป็นผู้จัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์นะคะซึ่งผู้จัดการจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นั้นๆกำหนดไว้นะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะต้องได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะคะเมื่อเวลาเข้ามาเป็นผู้จัดการแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คืออายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ค่ะไม่มีลักษณะต้องห้ามนะคะตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะพ.ศ. 2542และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์นะคะรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ในการกระทำแทนสหกรณ์ได้ค่ะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะวัตถุประสงค์ค่ะขอบเขตแห่งการดำเนินการที่พึงจะดำเนินการได้ของสหกรณ์นะคะข้อบังคับสหกรณ์ระเบียบของสหกรณ์นะคะมติที่ประชุมใหญ่รวมถึงระเบียบคำสั่งคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์นะคะทั้งนี้ผู้จัดการจะต้องดำเนินปฏิบัติหน้าที่นะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิกด้วยค่ะน้องนัท
1: ค
0: ่ะต้องมีความรับผิดชอบในความเสียหายของสหกรณ์นะคะหากแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์นะคะหรือดำเนินการนอกขอบเขตวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดำเนินงานของกิจการที่พึงจะดำเนินการได้ของสหกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบทางวินัยนะคะระเบียบของสหกรณ์นะคะฝ่ายจัดการของสหกรณ์นะคะเช่นเจ้าหน้าที่การเงินผู้จัดการบัญชีหรือว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะคะหรือรวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะก็มาจากการจัดจ้างของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์นะคะซึ่งต้องมีคุณสมบัตินะคะและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ข้อกำหนดของสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์กำหนดนะคะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนะคะตามกฎหมายแรงงานนะคะและอาจมีความรับผิดชอบทางวินัยตามระเบียบของสหกรณ์ด้วยค่ะน้องนัท
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการใช่ไหมคะผ
1: ู้
0: ตรวจ
1: ค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็
0: สำคัญด้วยเช่นกันนะคะสำหรับสหกรณ์นะคะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรก็ยังคงต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการนะคะ
1: ค
0: ่ะสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการนะคะกฎหมายกำหนดให้สหกรณ์นะคะต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการนะคะจะเป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ได้นะคะจะมีที่มาจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งนะคะมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ค่ะทางด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมคะการบัญชีด้านการปฏิบัติในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะคะมีการตรวจสอบทุกเดือนนะคะแล้วก็ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการนะคะถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นะคะหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายนะคะการพิจารณาความรับผิดให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่นะคะจำนวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวิธีรับสมัครและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการรวมถึงอำนาจหน้าที่จะถูกกำหนดไว้ตามระเบียบที่นายสหกรณ์นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดนะคะสหกรณ์ค่ะต้องกำหนดผู้ตรวจ สอบกิจการไว้ในข้อบังคับนะคะแต่ต้องไม่เกิน5คนหรือ1นิติบุคคลนะคะและกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน3ปีและไม่เกิน2วาระติดต่อกันค่ะก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะที่เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ค่ะที่มีทุนดำเนินการ 5,000 ล้านขึ้นไปนะคะจะต้องเลือกผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะนะคะอย่างน้อย3คนโดยต้องรวมกันเป็นคณะตั้งแต่ตอนสมัครนะคะและมีอย่างน้อย1คนที่จบปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชีการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ค่ะน้องนัทน้องนัทมีอะไรเพิ่มเติมความรู้ในช่วงนี้อีกไหมคะ
1: มีค่ะในเรื่องของสมาชิกนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเป็นท่านใดนะคะสนใจค่ะอยากสมัครสมมติเราอยากเป็นสมาชิกนะคะสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งถ้าเป็นอำเภอเมืองนะคะก็จะมีสหกรณ์ที่เป็นการเกษตรก็จะมีสหกรณ์การเกษตรเมืองใช่ไหมคะพี่กาย
0: ใช่ค่ะ
1: ชุมนุมสหกรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สหกรณ์เพื่อการตลาดสกตใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกค้านะคะถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สหกรณ
0: ์
1: ออมทรัพย์โรงพยาบาลนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะถ้าเป็นท่านผู้ชมนะคะท่านใดค่ะถ้าสนใจอยากเป็นสมาชิกนะคะสามารถเข้าไปเป็นตรวจสอบนะคะคุณสมบัติ ค่ะของการเป็นสมาชิกนะคะตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ได้ใช่ไหมโดยครั้งแรกใช่ไหมคะพี่ไก่จะมีการเสียค่าธรรมเนียมเมื่อได้เข้าใช่ไหมคะไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ว่าสมาชิกต้องเสียเข้าก็คือทุกคนนะคะก็คือแล้วแต่ว่าข้อบังคับใช่ไหมคะว่าต้องเสีย
0: ว่าจะมีมูลค่าเท
1: ่าไหร่นะคะแล้วก็มีการถือหุ้นใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการถือหุ้นแลกข้าวนะคะก็คือแล้วแต่ว่าสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเกษตรกรนะคะเขาจะบังคับว่าถือหุ้นแลกข้าวอาจจะเป็น10หุ้นหรือว่ากี่หุ้นแล้วแต่ข้อบังคับของสหกรณ์แล้วก็ของกลุ่มเกษตรกรนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะคะส่วนคุณสมบัตินะคะและลักษณะของการเป็นสมาชิกนะคะอันนี้หนูยกตัวอย่างนะคะจะเป็นในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรค่ะพี่ไก่ในเรื่องของ1ค่ะคุณสมบัติของสมาชิกนะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยนะคะ2ค่ะก็คือเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะและมีกิจการหรือภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์นั้นๆดำเนินกิจการอยู่นะคะ3ค่ะไม่เป็นบุคคลล้มละลายค่ะ4ก็คือไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรอื่นในขณะเดียวกันนะคะและในครอบครัว1ให้เป็นสมาชิกได้1คนค่ะ5ก็คือไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและมีความประพฤติดีนะคะค่ะซึ่งนะคะนอกจากที่ว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกใช่มั้ยคะพี่ไก่แล้วนะคะเราก็ต้องทราบใช่มั้ยคะว่าบทบาทหน้าที่ของเราค่ะในการเป็นสมาชิกมันเป็นยังไงส่งผลยังไงต่อการดำเนินงานสหกรณ์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเราเลยมาให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับว่าในเมื่อเราเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะคะสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะก็คือเข้าร่วมประชุมความแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือร่วมประชุมค่ะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อที่ประชุมใหญ่นะคะตลอดจนสามารถซักถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้เท่าเทียมกันนะคะคือ1คนต่อ1เสียงค่ะจะมอบให้คนอื่นออกเสียงแทนกันไม่ได้นะคะ2ค่ะออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการค่ะก็คือมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ได้ใช่ไหมคะพี่ไก่
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะสอบถามการดำเนินงานของสหกรณ์ค่ะ เวลามีคณะกรรมการเขามีการดำเนินงานใช่ไหมคะเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะซักถามหรือว่าหาข้อมูลจากสหกรณ์ได้ใช่ไหมคะค่ะต่อไปในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบและมติที่ประชุมใหญ่นะคะก็คือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกครั้งค่ะโดยเฉพาะนะคะอย่างยิ่งค่ะการประชุมใหญ่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะพี่ไก่เพราะว่าการเข้าร่วมประชุมใหญ่นะคะเรามีความสำคัญนะคะในเรื่องของว่ารับทราบแล้วค่ะการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าสหกรณ์เรามีผลการดำเนินงานเป็นยังไงใช่ไหมคะพี่กายว่ามีปัญหาหรือว่ามีแก้ไขตรงไหนเองตรงไหนได้บ้างนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความสามัคคีกลมเกลียวซื่อสัตย์และเสียสละค่ะก็คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะต ต่อไปค่ะให้ความร่วมมือค่ะส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ก็คือเราสามารถจะถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าฝากเงินเพิ่มหรือใช้บริการของสหกรณ์ได้นะคะต่อไปในเรื่องของการควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ค่ะก็คือสามารถเสนอข้อคิดเห็นนะคะในที่ประชุมใหญ่ค่ะเลือกสมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็นกรรมการของสหกรณ์นะคะต่อไปในเรื่องของการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการค่ะเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ซึ่งวาระนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการเลือกตั้งทั้งสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรใช่ไหมคะพี่ไก่ค่ะต่อไปในเรื่องของประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรนะคะก็คือเป็นต้นว่ามีความยอมรับเปิดใจกว้างใช่ไหมคะในการรับการดำเนินงานของสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะในการช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะพี่ไก่อ๋อค่ะต่อไปนะคะในเมื่อเราเกิดความร่วมมือกันแล้วก็สหกรณ์ก็จะมีความเข้มแข็งนะคะพี่ไก่ค่ะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไปนะคะ
0: นั่นมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะ
1: มีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะประกาศนะคะวันนี้นะคะหนูมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมนะคะก็คือประกาศจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะจำนวน4อัตรานะคะค่าจ้างจำนวนเงิน 11,400 บาทค่ะ2ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดจำนวน3อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทค่ะต่อเดือนนะคะ3ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน11อัตราค่ะค่าจ้าง 11,000 บาทนะคะเพื่อปฏิบัติงานประจำณส่วนกลางและปฏิบัติประจำนิคมสหกรณ์สตึกค่ะอยู่ที่อำเภอแคนดงนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมของเราก็จะมีประกอบด้วยส่งเสริมสหกรณ์2ค่ะอยู่ที่อำเภอพุทไทยสงนะคะปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมที่3ค่ะอำเภอนางรองค่ะปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมที่4อำเภอประโคนชัยนะคะและปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมที่5อำเภอลำปลายมาสนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะประสงค์ค่ะจะสมัครนะคะขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเลขที่328/11ถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ตั้งแต่วันที่3กันยายน2569ถึงวันที่9กันยายน2569นะคะก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่ไก่ค่ะก็ใกล้จะหมดเวลารับสมัครแล้วนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะท่านใดสนใจมาสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะในวันและเวลาราชการค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044-611-442ต่อ11ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะอีกรอบนะคะ044-611-442ต่อ11ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะก็เป็นตำแหน่งที่ต้องการนะคะของทางจังหวัดของเราสากลจังหวัดของเรานะคะ
0: ท่านใดสนใจก็เชิญที่สำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์
1: ได้ค่ะก็เห็นว่าเปิดมาตั้งแต่วันที่3แล้วก็มีผู้สมัครพี่ไก่เยอะเลยค่ะ
0: เยอะเลยค่ะตอนนี้ผู้ที่ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะค่ะ
1: มาสมัครที่สากลเราทุกวันเลยค่ะค่ะก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่สนใจมาสมัครได้นะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสากลค่อนข้างเยอะแล้วก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะก
1: ็
0: วันนี้ค่ะเวลาของทางรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะรายการวาระสหกรณ์นะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งนะคะทุกวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการหรือความต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่ที่328/11นะคะถนนจีระอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือติดที่ดินกับเทคนิคนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเบอร์โทรก็คือน้องนัทได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือ อยากดูข้อมูลข่าวสารก็สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ใช่ไหมคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือ Facebook ใช่ไหมคะ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางทัศนีชัยสุวรรณค่ะแล้วก็น้องณัฐฐาอายาเมืองนะคะขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการวาระสหกรณ์สำหรับวันนี้นะคะทีมงานประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
8: นายเสียศักดิ์กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางอโลนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดีฟอเร็กซ์ทีดีส่งอัยการสิ้นเดือนนี
9: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวราธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตชะวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตครับประชาชนว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาตัดสินหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิตัวคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดีดีเอสไอโดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะเย็บผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเงินอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

0: ้ฟัง
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.พบกับผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านโคกเป๊กหมู่ที่12ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประจำวันอังคารเนาะมาพูดมาเล่ามาบอกข่าวสารต่างๆในบ้านในเมืองในประเทศของเราให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังวันนี้มีแขกรับเชิญมา2ท่านนะครับวันนี้มาจากอำเภอเมืองท่านนึงนะครับท่านผู้ใหญ่กมลชนกเจนถูกใจครับผู้ใหญ
2: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับก็ท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้สมหมายจันทร์พลแสนนะครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สมหมายจันทร์พลแสนนะคะ
1: ครับก็ผู้ใหญ่สมหมายมาบ่อยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: มาบ่อยแล้วค่ะ
1: วันนี้มีข่าวสารของผู้ใหญ่สมหมายมีงานของเยอะนะผู้ใหญ
3: ่เยอะค่ะเยอะค่ะ
1: ที่ไปกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเขาเรียกอะไรพลังสูง
3: พลังสูง
1: ทำไมลูกบ้านกล้าไปใช้ผู้ใหญ่ปีนหอสูงขนาดนั้น
3: ลูกบ้านเขาพูดเล่นๆนะคะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากขึ้นไปดูที่ว่าที่เขาทำเสร็จแล้วมันเป็นแบบไหนเขาบอกว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะลองขึ้นมาดูหน่อยสิความตั้งใจผู้ใหญ่ว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ก็ขึ้นไปเลยค่ะ
1: ครับผมครับ
3: ระยะความสูง11เมตรนะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องของผู้ใหญ่ ทีหลังเนาะ เดี๋ยวมาฟังข่าวสารบ้านเมืองจากทางส่วนกลางนิดนึงก็ในเรื่องของโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองผู้ใหญ่เคยได้ยินไหม
3: ค่ะค่ะได้ยินค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นนะครับเป็นระดับประเทศนะเขาก็จะมีการคัดเลือกระหว่างระดับอำเภอ
3: ะ
1: นะครับหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งระดับกรรมการหมู่บ้านระดับอำเภอแล้วก็เป็นระดับจังหวัดแล้วก็จะคัดเป็นระดับภา
3: ค
1: แต่ละภาคเขาก็จะเอาไปเป็นตัวแทนของประเทศในภาคละหนึ่งจังหวัดผู้ใหญ
3: ่ค่ะ
1: ทีนี้เราลองตอนนี้เขาก็กำลังลงพื้นที่ติดตามประเมินในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างภาคอีสานเราก็มาหลายจังหวัดแล้วนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็ในเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับของภาคกลางภาคใต้ก่อนเห็นท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง

0: รุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลหมู่บ้านภาคใต้นะครับนำคณะลงพื้นที่เมื่อวันที่27สิงหาคมก็มีนายอำเภอศรีบรรพตหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำบวนกำนันสารวัตรนะครับกรรมการหมู่บ้านภาคีเครือข่ายต่างๆเขามีสโลแกนว่าคืนต้นกล้าคืนถิ่นพลังคนรุ่นใหม่สานต่อการพัฒนาบ้านเกิดของท่าข้ามนะครับเขาก็หลายจังหวัดเขากำลังลงพื้นที่นะครับในของภาคใต้ตอนนี้ก็กำลังเข้มงวดกันอยู่ทางภาคใต้ส่วนของเขานี่ก็จะมีค่ายเด็กอาสานะคือเด่นของภาคใต้ของพัทลุงเนี่ยเขาจะมีชมรมเริ่มตั้งแต่ยุค90นู่นนะแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยการติดตั้งกล้อง CCTV อย่างของผู้ใหญ่ไก่นี่น่าจะมีกล้อง CCTV ติดตามจุดนะตามสีแยกตามสามแยกมีไหม
1: ของทางเทศบาลที่ติดให้ใช่ไหมคะ
0: เราติดให้ก็ได้หมู่บ้านติดเอาเองก็มีอย่างหมู่บ้านผมก็ติดกล้องนะเพราะทางเทศบาลเขาจะมีแค่จุดเดียวมันไม่ครอบคลุมทีนี้มันมีจุดเสี่ยงตรงสามแยกตรงแยกต่างๆที่มุมที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายต่างๆถ้าเรามีกล้อง CCTV เนี่ย มันจะช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างเด็กอย่างวันนั้นผมขี่รถไปมีครั้งหนึ่งเด็กขี่จักรยานพุ่งตรงมาเลยไม่ดูทางซ้ายทางขวาดีที่เราค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็เด็กเขาขี่มามันก็หักหลบได้ทันไม่งั้นเราขับเรื่อยๆนี่เหยียบเลย
1: แต่ของหมู่บ้านของผู้ใหญ่ไก่นี่มีน่าจะ4จุดอยู่นะผู้ใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าของผู้ใหญ่ไก่นี่ก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุม
1: ค่ะ
0: เพราะเขตอยู่เขตในเมือง
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยมีไหม
2: ยังค่ะเพราะว่าอยู่เขตเขาเรียกว่าชนบทนะคะรอยโตหมู่บ้านสุดค่ะ
0: ครับก็ทีนี้มันจะมีเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนโดยงบประมาณของโครงการ SML อะไรพวกนี้ถ้ามันมีเราก็สามารถขอโครงทำเสนอโครงการได
2: ้
0: อย่างตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าอย่างตำบลชุมเหตุผมเนี่ยมีหมู่บ้านที่ได้รับโครงการ SML อยู่4หมู่บ้านนะครับหมู่9หมู่6หมู่10หมู่20
2: ได้เยอะนะ
0: ที่เขาอนุมัติรอบแรก
2: ค
0: ่ะมันมีทั้งหมด13หมู่บ้านที่ส่งไปนะครับตอนนี้ก็อนุมัติมาแล้ว3หมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์มีเยอะนะตอนนี้เยอะอยู่นะครับก็อนุมัติมาแล้วหลายถ้าท่านต้องไปติดตามในเรื่องของกองทุนบ้านที่เขาขอไปน
2: ะ
0: ต้องหนึ่งเกณฑ์ก็คือ1ต้องปิดงบดุลให้ได
2: ้
0: 2ในเรื่องของการรายงานแต่ละรายงานก็คือรายงานหนี้สินรายงานเงินกองทุนยังมีอยู่ไหมยังครบอยู่ไหมน
2: ะ
0: เราต้องไปติดตามเรื่องของคณะกรรมการกองทุนด้วยให้เขากำกับดูแลอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านมาคอยดูแลกำกับด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ไปคัดค้านหรือว่าทักท้วงนี่จะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเท่านั้นที่จะไปมีมติในที่ประชุมได้แล้วก็ในส่วนของพัทลุงเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านท่าข้ามป้อมยามชรบแปลงเกษตรผสมผสานและการสร้างสุขภาพชุมชนของจังหวัดพัทลุงกลุ่มอสมเขาก็ดีเด่นน
2: ะ
0: อย่างอสมของบ้านชุมทองเข้มแข็งไหมผู้ใหญ่
1: ก็เข้มแข็งค่ะก็ดูแลดีค่ะตามงานที่มอบหมายนะคะ
0: เพราะว่ามีแคร์กิเวอร์ไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยคนพิการเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องของตอนนี้สำหรับบ้านไหนที่มีคนป่วยที่เป็นผู้พิการมีการดูแลนะครับเดี๋ยวตรงท้ายๆเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ในเรื่องของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีลงวันที่31สิงหาคมโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนำทีมคณะอีกคณะหนึ่งนะเข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านคำคลั่งตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจประเมินผลงานและการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2569ระดับภาคนะครับตอนนี้เราจะมาเล่าในเรื่องของภาคอีสานของเรามีกี่จังหวัดที่ส่งเข้าประกวดนะบ้านคำข้างหมู่ที่7โชว์ศักยภาพความพร้อมในฐานะ1ใน5หมู่บ้านตัวแทนภาคตะวันออกเนี่ยแสดงว่าภาคตะวันออกเราส่ง5หมู่5จังหวัด5จังหวัดเข้าไปประกวดนะถือว่าที่เป็น1เดียวของภา
2: ค
0: ไประดับคนที่เข้าไปเป็นระดับภาคเนี่ยจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานน
2: ะ
0: ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
1: บุรีรัมย์เรามีไหมคะผู้ใหญ่
0: บุรีรัมย์ไม่มีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอุบลสุรินทร์กาฬสินธุ์นะครับที่จะลงพื้นที่นะก็ในเรื่องของบ้านคำข้างนี่เขาจะเน้นในเรื่องของตะกร้าพลาสติกตลาดนัดชุมชนตลอดจนการดูแลสุขภาวะในพื้นที่จนปราศจากผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชนี่เป็นปัญหาสำคัญนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่า

0: ในเรื่องยาเสพติดก็ส่วนหนึ่งในเรื่องจิตเวชก็ส่วนหนึ่งไปทำร้ายผู้ปกครองทำร้าย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้ยินมาที่บ้านตำบลโคกมะม่วงอำเภอปักคำลูกขอยาขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้ตีหัวพ่อจนบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้อันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวมานะครับในส่วนวันที่1กันยายนก็ที่บ้านภูมิโปนหมู่ที่5ตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ติดกับบุรีรัมย์เรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นายรณรงค์ทิพย์สิริเช่นกันนะครับท่านก็ได้พาคณะทีมงานไปตรวจประเมินนะครับที่บ้านภูมิโปนนะครับตามที่บอกนะครับ1ใน5ของหมู่บ้านที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เน้นนี้เขาจะเน้นในเรื่องของมรรคเทศน้อยเขาจะเป็นหมู่บ้านชายแดนนะครับหมู่บ้านชายแดนที่มีปราสาทนะครับมีปราสาทเก่าแก่นะครับเขาเรียกว่าปราสาทภูมิโปนภูมิโปนเนาะภูมิโปน
1: ภูมิโปนค่ะ
0: ถ่ายทอดสดถ่ายทอดในเรื่องของราวของการรักษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการสร้างรายได้ด้วยโอท็อปนวัตพิถีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพทั้งรายได้เสริมในให้หมุนเวียนให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนมีฐานการเงินชุมชนที่มั่งคั่งมั่นคงมีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านอย่างโปร่งใสนี่แหละที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าไม่โปร่งใสนะตอนนี้เขามีการไล่เช็คบินหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่โปร่งใสมีการทุจริตนะครับมีการฟ้องน
1: ะ
0: บางหมู่บ้านนี่ฟ้องคณะกรรมการเลยนะเพราะว
1: ่
0: าเอาเงินไปไม่ใช่เพราะว่าเงินล้านปอดดอกที่บอกว่าเนี่ยเขาให้มาแล้วไม่ต้องคืนดอกเงินหลวงไม่ต้องคืนดอก
2: ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะ
0: เขาไม่ต้องคืนหรอกไง
2: ชาวบ้านจะคิดแบบนั้นเลยนะบางคนนะบางคน
0: นั่นแหละปัญหาคือตรงนั้นแล้วไม่จบคือแต่ตอนนี้เขาเริ่มไล่เช็คบินละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ติดตามส่งฟ้องศาลแล้วก็มีเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนที่มีว่าภาวะสุ่มเสี่ยงก็อยากให้คณะกรรมการหมู่บ้านนะร่วมกันนะครับติดตามมาให้ครบให้คืนเนาะของอุบลโอสุรินเนี่ยเขามีเงินกองทุนหมู่บ้านมากกว่า3ล้านบาทกองทุนสวัสดิการอื่นๆและมีเงินหมุนทุนหมุนเวียนมากกว่า36ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ถือว่าเข้มแข็งนะที่เขาสามารถขับเคลื่อนเขารัฐบาลให้มาแค่3ล้านแต่บริหารจัดการได้ถึง6ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ามีความเข้มแข็งมากก็เป็นหมู่บ้านที่น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นรางวัลหมู่บ้านแผ่นดินทําแผ่นดินทองในอีกหมู่บ้านหนึ่งต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหมู่บ้านกุดว่าจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้โชว์ถิ่นกำเนิดบ้างไฟตะไลล้านที่เราไปดูกันบ่อย
1: ๆอา
0: จจะเป็นวงใหญ่ๆใช่ไหม
1: วงใหญ่ๆ
0: วงใหญ่ๆแล้วก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ใช่บ้างไฟนะ
1: บ้างตะไลจะเป็นวงกลม
0: เป็นวงกลมแล้วก็หมุนอ้อม
2: แล้วมันอันตรายไหมคะผู้ใหญ่เวลามันขึ้น
0: ถามว่าอันตรายไหมเพื่อนทำไม
1: ก็
0: ถ้ามันตกก็อันตราย
1: ถ้าตกก็อันตรายถ้ามันไม่ขึ้นข้างบนถ้ามันขึ้น
0: ทำลงข้างล่างกับไปป่าราบ
2: นะครับอ๋อนี่อันตรายอยู่นะ
0: ก็เป็นพื้นที่ล่างมันไปวิ่งชนชาวบ้านมันก็อันตรายแต่ถ้ามันขึ้นไปมันก็สวยนะ
1: สวย
0: ปล่อยควันอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็น
1: กลุ่
0: มแต่เวลาปล่อยลงเนี่ยเขาจะใช้ร่มใช้ร่มพยุงไม่ให้มันลงแรงนะอันนี้ก็คือจุดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์เขาในเรื่องของบังตะไลเงินล้านนะแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกคนจะไปดูกันเยอะนะที่กาฬสินธุ์เนี่ยนี่แหละก็เป็นโอท็อปนะครับของกาฬสินธุ์ของเขาไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นงานหัตถศิลป์งานฝีมือแล้วก็ในเรื่องของมาลัยไม้ไผ่ที่ดูเด่นจนเป็นเครื่องประดับที่ให้กับสายการบินไทยแล้วก็เป็นเรื่องของเสื้อผู้ไทยปักมือถ้าดูในไลน์นะในไลน์ไหนจะเห็นในเฟซบุ๊กไลน์จะเห็นครับเสื้อผู้ไทยสวยงามนะครับเป็นลายผู้ไทยปักมืออันนี้เป็นเอกลักษณ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากมายนอกจากนี้ยังพร้อมด้วยระบบการเงินที่มีธนาคารหมู่บ้านเช่นกันตัวนี้มีธนาคารหมู่บ้านมีกองทุนชุมชนที่มีเงินคุณหมุนเวียนมากถึง13ล้านบาท
1: เยอะอยู่นะคะ
0: เยอะอยู่บุรีรัมย์เราก็มีนะอยู่ที่บ้านด่านอยู่ที่บ้านด่านตำบลวังเหนือมีกองทุนหมู่บ้าน10กว่าล้านเหมือนกัน
2: เขาทำอะไรคะ
0: ก็นี่แหละกองทุนชุมชนนี่แหละเขาคือระดมทุนก็มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งนะครับมีแล้วก็มีโครงการกคคจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มออมทรัพย์ผลิตเนี่ยเขาก็คือการเป็นการระดมเงินของชาวบ้านเนี่ยมาฝากมาออมแล้วก็เปิดเป็นธนาคารชุมชนให้ประชาชนมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านพงษ์อาจารย
0: ์ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาจากประคำ
3: ครับ
0: ผม
3: ก็วันที่4นี้นะครับก็วันที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะขอเพลงนะครับ
0: ครับเพียงอะไรเนาะท่านผู้ใหญ
3: ่หัวอกผู้ซอยมองให้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็ทุกท่านทุกสถานีเลยครับผม
0: ได้ได้ครับหัวอกผู้ซอย
3: มอบให้ทุกทุกคนนะครับท่านทุกสถานีที่รับฟังอยู
0: ่ครับผม
3: ครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาจากประคามหัวอกผู้ซอยแล้วก็มีพี่บรรเทาสำลันใจคอมาก่อนหน้านั้นนะครับของนิ้งนัชชาเพลงน้องก็อยู่ของน้องซื่อๆน้องก็อยู่ของน้องเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวสักนิดนึงนะครับเล่าข่าวตัวนี้เสร็จแล้วจะเปิดให้ฟังนะครับ2บทเพลงนะทั้งเต้พี่บรรเทาแก่ชมทั้งเต้สุดหล่อนะครับนะก็ไม่เปิดไม่ให้ไม่ได้แล้วทั้งเต้แบบนี้ถ้าชมแบบนี้นะพี่บรรเทาก็น้องก็อยู่ของน้องเฉยๆแล้วก็หัวอกผู้ซอยนะครับ2บทเพลงเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเล่าข่าวให้จบนิดนึงนะครับผมก็ในเรื่องของการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะยังมีตอนนี้ก็กำลังขับเคลื่อนลงพื้นที่ทุกภาคนะครับก็เพื่อที่คัดสรรเอาแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละภาคไปเป็นตัวแทนของประเทศนะครับภาคละ1จังหวัดนะครับเพื่อไปรับรางวัลพระราชทานนะครับที่กรุงเทพมหานครส่วนกลางซึ่งเกณฑ์ประเมินก็จะประเมินใน4ด้านได้แก่การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ในเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยส่วนมากจะชูในเรื่องของชลบ
1: ค
0: ่ะทุกหมู่บ้านเลยเขาจะชูในเรื่องของชลบเลยชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็น้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: นะครับท่านทรงวางรากฐานให้เราได้ดำเนินชีวิตทุกประเทศอื่นเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเขาอาจจะไม่รอดแต่ไทยเราจะมีเขาเรียกว่าครัวในเรือนถ้าเกิดภัยพิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะมีอาหารมีเสบียงมีข้าวตุนอยู่ในยุ้งข้าว
2: พร้อมเลยนะของเรา
0: พร้อมได้เลยผักในสวนครัวรั้วกินได
1: ้
0: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได
2: ้ที่เราประทับใจที่เราไปดูเนาะผู้ใหญ
1: ่
2: นั่นแหละแบบนั้นเลยอย่างที่ผู้ใหญ่พงพูดเลยเนาะ
0: คำนี้แหละก็คือจุดแข็งของประเทศไทยแล้วมีโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมอารี
1: แบ่งปัน
0: ใช่ข้างบ้านเอาอาหารมาให้เราให้ข้างบ้านได้รับประทานกันอันนี้คือมิตรภาพของคนในชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นหาได้ยากนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้อ่านข่าวในเรื่องของแท็กซี่แกร็บนะครับเขาขับแท็กซี่ไปส่งทหารอเมริกัน 5,000 นายมาเที่ยวพัทยาเสร็จแล้วเขาตอนเกือบจะ 4 ทุ่มแล้วเนี่ยนั่งไปเที่ยวพัทยาเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเครื่องชื่อเพื่อที่จะเช็คเอาชื่อขึ้นเครื่องเผอิญว่าลงรถไปลืมกระเป๋าตังค์พร้อมบัตรประชาชนอะไรหมดเลยแท็กซี่ไปรับผู้โดยสารคนอื่นแล้วผู้โดยสารก็ขึ้นไปแล้วไปเก็บกระเป๋าในงานก็มีเงินมีเอกสารต่างๆแล้วแท็กซี่ก็เลยไปรีบไปส่งผู้โดยสารแล้วก็รีบขับรถไปหาที่ท่าเรือ30กิโลเหยียบเขาเรียกว่าพาร์ท8เลยเหยียบรถอย่างเต็มที่แล้วก็ติดต่อผ่านแก๊บว่าแจ้งจะเอากระเป๋าไปส่งคืนให้ผู้โดยสารเขาก็เลยประสานไปหาผู้โดยสารเพื่อที่ให้มารอรับแล้วก็ได้ส่งคืนทหารก็ดีใจมากเลย
2: นะ
0: ถ้าขึ้นเรือไปแล้วเป็นปัญหาเอกสารไม่พร้อมหนึ่ง
2: ใช่ใช่
0: ปัญหาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองที่พกติดตัวมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละก็เป็นน้ำใจของคนไทยสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก
2: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นการโปรโมทประเทศได้อย่างดี
1: เป็นเสน่ห์เลยนะคะประเทศไทยนะคะมีน้ำใจนะคะ
2: ไม่เป็นสิ่งที่ดีงามนะในเมื่อเขามาเที่ยวบ้านเราเนาะเท็กซี่เขาก็ยังมีน้ำใจเนาะก็ต้องขอขอบคุณเขาเลยเนาะ
0: ใช่ก็เป็นที่ชื่นชมโซเชียลก็ชื่นชมแห่ชื่นชมกันทั่วไปนะครับในเรื่องต่อมาก็จะเรื่องของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงยุติธรรมประดิษฐ์กำลังเฝ้าระวังในเรื่องของการปล่อยตัวหลังพ้นโทษนะอธิบดีกรมการปกครองสั่งชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตามในหลายกรณีเฝ้าระวังใกล้ชิดยกระดับความปลอดภัยของประชาชนเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมดำรงธรรมชั้น2สวราว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศนะ
1: ค่ะ
0: บุรีรัมย์แล้วก็ท่านตอนเช้าเมื่อเช้านะคุณบีก็ได้อ่านให้ฟังอยู
2: ่ใน
0: เร
2: ื่อง
0: ของคอนเฟอเรนซ์นะครับในเรื่องของพ่อระวังในเรื่องการปล่อยตัวหลังปล่อยตัวแล้วจะก่อเหตุซ้ำไหมน
1: ะคร
0: ับก่อเหตุร้ายซ้ำไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องพ่อระวังติดตามในเรื่องของการปล่อยตัวหลังพ้นโทษนะครับก็ท่านอธิบดีก็สั่งกำชับทุกจังหวัดให้คอยกำกับดูแลอย่างบ้านเราถ้าผู้ใหญ่บ้านนะครับมีลูกบ้านปล่อยถูกปล่อยตัวไปเนี่ยก็ให้พ่อติดตาม
1: คอ
0: ยสังเกตว่าเขาจะมีโอกาสไปมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไหม
2: เดี๋ยวนะผู้ใหญ่เมื่อไม่นานเนี้ยที่พ้นโทษมาแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ออกมาเยี่ยมนะ
0: เขา
2: ก็ตามติดตามผลออกมาเยี่ยมว่านายกนี่ออกมาแล้วให้ผู้ใหญ่ประสานผู้ใหญ่ก็ให้ก็พาเขาไปดูเขาก็ออกตรวจเยี่ยมอยู่ค่ะ
0: นั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่รอให้เกิดเหตุจนต้องมีผู้เสียหายแต่จะมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
1: ติดตาม
0: เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเขาก็จะติดตามหลังจากพ้นโทษนะครับเพราะติดตามเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็คือมันมีกรณีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เราเคยได้ยินกันมันก็เลยต้องมีคอยติดตามอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือในมาตรการในเรื่องของการติดตามผู้ปล่อยตัวหลังพ้นโทษนะครับก็ให้คอยติดตามให้คอยดูแลก็ที่แน่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเนาะ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางรัฐด้วยนะครับสอดส่องดูแลเข้าระงับเหตุข้องป้องปรามนะครับดูแลให้ความดูแลในเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำไม่ควรปล่อยให้มีการก่อกระทำความผิดซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังในพื้นที่เราด้วยครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงสักคู่นึงนะครับเนาะสองบทเพลงครับผมแล้วมาฟังเล่ากันต่อในช่วงต่อไปครับเชิญครับ

0: ครับผ่านไปครับ2บทเพลงพบรอดจากท่านผู้ฟังแนะนำมานะครับพี่บรรเทาสำราญใจแล้วก็ผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนานะครับขอเพลงมาเดี๋ยวทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook ได้นิดนึงนะครับพี่บรรเทาสำราญใจขอเพลงของนิ้งณัชชาก็อย่างที่จัดไปแล้วเนาะท่านพี่บรรเทาถูกใจไหมนะครับผมแล้วก็ทักทายหญิงสวยทั้งสองท่าน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ผู้ร่วมในการยิ้มแป้นเลยครับผมพี่ดำรวนอุตปาฟังทางวิทยุนะครับที่คูเมืองเนี่ยก็อยู่หินเล็กไฟFC นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หนองธรรมลิขิตหรือว่าผู้ใหญ่อนัทจากแกรงระยองขอเพลงเพราะพี่รักจริงครับจากแกรงระยองขอบคุณท่านผู้ใหญ่อนัทเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับทักทวงติติงมาได้นะครับอยากจะฟังอยากจะแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้ท่านสมจิตจะเชิญรันประธานสภาเทศบาลเมืองชุมเหตุนะครับท่านพันโทณรงค์ชัยเชิดชูจากบ้านกรวดท่านผู้ใหญ่สากลกรามจากสะแกพงนะครับสุดยอดสุดยอดว่างั้นนะครับผู้ใหญ่สำเนียงเกียรติสงขอเพลงน้องเต้ด้วยเด้อบอกว่าอยากฟังเพลงรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับใช้นานๆก็เปลี่ยนเบื้องเนื้อแปลง
2: วัยรุ่นเนาะ
0: ของอัศนีวสันต์นะครับผู้ใหญ่สมพรดารินรำ24นี้อยู่ที่อบต.โคกมังงอยชัยภูมิผมก็เคยไปนะโคกมังงอยเนี่ยเขาไปดูศึกษาในเรื่องของกองทุนสุขภาพเป็นกองทุนสุขภาพที่ดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิโคกมังงอยเนี่ยมันจะไปศึกษาดูงานเขาจะเป็นศูนย์เรียนรู้
2: ที่อำเภออะไรผู้ใหญ
0: ่อำเภอนี่ผมลืมอำเภออะไรนะผู้ใหญ่สมพรพิมพ์มาให้หน่อยเพราะว่าผมไปนานแล้วนะตำบลอบต.โคกมังงอยเนี่ยนะครับท่านผู้ใหญ่สวัยศูนย์ประโคนจากเฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สวัยเป็นยังไงเฉลิมพระเกียรติฝนตกไหมนะเฉลิมพระเกียรติกับติดกับนางรองนะครับก็ฟังรายการวิวทางสวททาง Facebook ไลฟ์ของรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะครับมีข่าวสารทางราชการกันเยอะแยะเนาะวันนี้นำมาฝากกันผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนเนี่ยข้อมูลสะสม878อำเภอใน76จังหวัดนะครับจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับ 25,261 ครั้งนะครับมาตรการควบคุมอาวุธปืนสะสมตรวจพบ456กรณีผู้กระทำความผิด465คน
1: เ
0: อ๊ะ465 456
1: 456
0: เป็นอะไรไหม
1: 465
0: อาวุธปืน500กระบอกถูกกฎหมาย62กระบอกผิดกฎหมาย446กระบอกเครื่องกระสุนปืน 26,114 นัดแล้วก็มาตรการที่2ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอื่นๆตรวจพบ 4,329 กรณีผู้กระทำความผิด 5,351 รายยาเสพติดที่ตรวจพบยาบ้า15ล้าน15ล้าน 180,000 5,546
1: 46
0: 46 46 46 45 อะไร45 46นี
2: ่เป็นยังไงวันที่16หรือเปล่าย
0: าไอซ์น่ะ709.353 กิโลกรัมเฮโรอีน 57.34 กิโลกรัมโคเคน15กิโลกรัมกัญชา 212.60 กิโลกรัมฟิน38กรัมเคตามีน 601.56 กิโลกรัมยาอี112เม็ด
2: แล้วนำเข้ามาจากไหนผู้ใหญ
0: ่ก็ได้ข่าวว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เราไม่บอกนะประเทศอะไรนะครับก็เห็นลอดช่องกันมาเมื่อลังก็จับตอนนั้นได้ที่น้องหงนะน้องหงก็40,000กว่าเม็ดเนา
1: ะ
0: 40,000กว่าเม็ดอ่ะ 45,000 เม็ดน่
2: ะ
0: มันลอดมาได้ไงประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันรับจ้างพวกนี้จะรับจ้างขนเราเรียกว่านักบินนักบินตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ระวังนะครับตอนนี้เขาตั้งด่านไปทุกพื้นที่ตำบลก็ตั้งนะครับระดับตำบลเขาก็ตั้งนะพระปราชานี่ได้ข่าวออกตั้งทุกวันเลยท่านกำนันพีรพลประธานชมรมอำเภอบ้านพระปราชัยท่านพาทีมงานออกตอกตั้งด่านชุมชนตั้งด่านจุดสกัดแล้วก็ได้ผลงานกันเยอะแยะนะครับประคนชัยก็กำนันใหญ่ก็ที่ผ่านมาก็เห็นกำนันใหญ่กำนันใหญ่เสียดายกันท่านจะหมดวาระแล
1: ้
0: วจะเกษียณอายุราชการเร็วๆนี้ไม่กี่วันเนี้ย
1: อ๋อเดือนนี้เหรอคะ
2: ดูท่านยังหนุ่มอยู่เนาะกำนันใหญ่เนาะ
0: เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านมาร่วมรายการอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการอะไรนะบอกพี่น้องว่าจะหมดวาระนะครับมาทายพ่อแม่พี่น้อง นะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่8ถึงวันที่10วันนี้วันที่8เนาะ
2: ค่ะ
0: วันที่8ถึงวันที่10กันยายนเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์สาดส่อง15ช่องประตูพนมรุ้งเวลา 5:00 นถึง 30:00 นเป็นต้นไปณปราสาทด้านที่ตะวันตกนู่นนะด้านขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนางรองนะพระอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:03 นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนชมนะครับเชิญชมมหัศจรรย์พนมรุ้งอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องประตู
1: ค่ะ
0: คนออกแบบนี้ออกแบบได้สวยงามมากเลยนะนะครับ1ปีจะมี4ครั้งนะครับก็จะมีพระอาทิตย์ตกนะครับวันที่5กับวันที่7มีนาคม
1: ค่ะ
0: แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นวันที่3ถึง5เมษายน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นวันที่8ถึง10กันยายน
1: ค่ะ
0: พระอาทิตย์ตก5ถึง7ตุลาคมก็จะเปิดให้ชมเป็น4ช่วง1ปีมี4ช่วง
2: แล้วเราจะไปดูช่วงไหนผู้ใหญ่
0: ก็ต้องอันนี้ไม่ทันแล้วนะตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยต้องรอพระอาทิตย์ตก5ถึง7ตุลาคมก็ถ้าหากว่ามีเมฆมีฝนมีเมฆมีหมอกเมฆต่ำอาจจะไม่เห็น
1: อาจจะไม่เห็นได
0: ้นะเขาเรียกว่าแสงแรกของพนมรุ้งละรอด15ช่องได้เลย
1: ค
0: ือปกติเนี่ยมันจะต้องบังสักช่องหนึ่งแต่ตัวนี้15ช่องผ่านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นหรือช่วงที่ลงแต่ตั้งตามกำหนดการที่เขาแจ้งมาแล้วก็ชื่นชมนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกคนบุรีรัมย์น้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีกับน้องบิ๋มนะครับน้องบีมพิมพิจยากกรำอันนั้นทุนนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับสร้างพลังกระหึ่มคว้าแชมป์เอเชียมาผมดูอยู่แข่งที่กับประเทศจีนแข่งที่ประเทศจีนแล้วก็เฉือนเอาชนะจีนวุฒิวิทย์น่
1: ะ
0: 3-1 ทำให้เราได้ตัวไปชิงแชมป์ในกีฬาโอลิมปิกนะครับตอนนี้เราก็ได้4ทีมแล้ว
2: ก็ส่งกำลังใจให้น้องนะคะ
0: ก็ร่วมกันส่งกำลังใจ
1: เก่งมากเลยนะคะ
0: แล้วก็ในเรื่องของอำเภอเมืองเขาก็มีการเดินรณรงค์เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลทางนี้มีผลคนผู้คนรักกันสู่หมู่บ้านต้นแบบตำบลสะแก้วพงผู้ใหญ่ทองภูลอุ่นจิตนะผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนเก่งมากนะเป็นประธานนาแปลงใหญ
2: ่
0: ที่มีรถเกี่ยวมีผลิตภัณฑ์ส่งออกนอกส่งออกนอก
2: ที
0: ่
2: นกกระเรียนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่นกกระเรียนนั่นแหละครับกับหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอเมืองเราเลย
2: แต่ว่าวันนี้ว่าจะใส่เสื้อแกมาอยู่นะ
0: ก็ใครอยากไปเที่ยวชมก็ไปเที่ยวชมได้นะครับศูนย์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแล้วก็ไปซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้ใหญ่ทองภูลอุ่นจิตที่สะแก้วโพรงเขาเรียกว่าเป็นการรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวอินทรีย์มีที่เดียวนะที่เป็นข้าวภูเขาไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับของจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ได้เข้าไปชมอยู่ผู้ใหญ่ได้ไปนั่งทานข้าวได้ไปศึกษาดูงานอยู่นะค่ะได้ไปซื้อเสื้อนักเรียนมา
0: อ
2: ยู
0: ่ทีนี้เขาก็บุรีรัมย์นี่มีแหล่งศึกษาดูงานกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์นักเรียนพันธุ์ไทยหรือไม่ก็บ้านผู้ใหญ่อุดรสายรัตน์ที่ผมเชิญมาร่วมรายการอาทิตย์ที่แล้วนะท่านก็เก่งนี่เก่งมวยไปต่อยที่ลุมพินีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ชนะ1แพ้1ท่านก็มีเจ้าของค่ายมวยด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆเนี้ยนะครับก็วันที่8ที่9วันนี้วันที่8เนาะก็จะมีงานบูชาบูรพาจารย์หลวงปู่ทีประจำปี2569นะครับ8ถึง9ตุลาคมรูปหลวงปู่ทีวันที่10ตุลาคมนะครับทำบุญช่วงเย็นชมลิเกกล้วยหอมนะครับแล้วก็วันที่11ตุลาคมทำบุญชมมวยเที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับวันที่12ตุลาคมทำบุญกลางคืนชมหมอลำนะครับแล้วก็กลางคืนนี่วันที่12เนี่ยสาวน้อยเพชรบันแพงนะหมอลำระดับประเทศเลยดิสาวน้อยเพชรบันแพงอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงมา
2: ที่ตำบลอะไรคะผู้ใหญ่
0: ตำบลน้องตาบ้านแถวสถานีรถไฟนะครับแถวทางรถไฟน้องตาดน
2: ะ
0: ครับก็บ้านน้องเกลือนะก็ไปเที่ยวงานก็ได้วัดหลวงปู่ทีผมไปกราบนมัสการตอนท่านที่มีชีวิตอยู่นะครับก็ไปกราบบูชาท่านหลายครั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเป็นพระเกจิที่สุดยอดมาก
2: พี่น้องแถวนั้นก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็เนาะก็นับถือท่านก็เป็นพระที่อย่างที่พี่พงษ์ว่านั่นแหละ
0: ครับผมแล้วก็วันที่13ตุลาคมก็ทำบุญตักบาตรก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วผู้ใหญ่สมัยเป็นพมจ.ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีข่าวนะครับสำหรับครัวเรือนไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่เราต้องคอยดูแลผู้ใหญ
1: ่
0: ดูแล ประจำเนี่ยปกติเราก็ดูแลญาติของเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่เนี้ยพมจ.เขามีพระราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาใหม่ว่าเ าเรียกว่าผู้ช่วยคนพิการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คอยดูแลแต่ว่าเราต้องไปดูแลคนอื่นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาหนึ่งคุณจะต้องเป็นญาติของผู้ป่วยคนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปอบรม8วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอบรม8วันอบรมเสร็จก็จะได้ค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนสูงสุด 1,800 บาท
1: ะ
0: นะครับก็จะตีเป็นวันละ60ชั่วโมงละ60บาทวันละ6ชั่วโมงเดือนนึงเฉลี่ยเดือนนึงก็ 1,800 บาทก็คือจะเป็นถ้าเป็นผู้ดูแลเฉยๆเนี่ยจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นผู้ช่วยผู้พิการจะได้ค่าตอบแทนแต่ต้องไปอบรมให้ครับเขานะอบรมเสร็จแล้วก็จะได้บรรจุให้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้พิการนะผู้หรือว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตอบแทน 1,800 บาทแล้วก็ในระยะข้างเคียงเราก็ไปช่วยดูแลเขาด้วยเพราะว่าเราผ่านการอบรมมาแล้วเพราะว่าผู้ป่วย
2: เขาคัดเลือกในผู้ใหญ่
0: เราต้องไปสมัครก่อน
2: น
0: ี่ไปติดต่อที่พมจ.จังหวัดหมู่บ้านไหนนะครับท่านผู้ฟังหมู่บ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วหนึ่งต้องเป็นญาตินะต้องเป็นญาติของผู้ป่วยอยู่นั้น
2: ให้เข้าไปอบรม
0: ใช่ให้เป็นหนึ่งต้องไปสมัครก่อน
1: ต้องสมัครก่อนอันดับแรกเลย
0: ไปสมัครที่พมจ.ก่อนอันดับแรกพอไปสมัครเสร็จแล้วเขาจะส่งเราไปอบรมพอไปอบรมเสร็จแล้วก็จะกลับมาดูแลแล้วก็จะบรรจุให้เป็นผู้ดูแลผู้พิการนะครับก็จะมีรายได้เพราะว่าผู้พิการเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเนา
1: ะ
0: อย่าลืมว่าคนนอนป่วยเนี่ยนอนมากประมาณนานๆเขาจะเกิดแผลกดทับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแผลเบ็ดซอนะพวกเนี้ยก็คือถ้าเราไม่พลิกตะแคงตัววัดขาหนึ่งชั่วโมงพลิกทีนึงหนึ่งชั่วโมงพลิกทีนึงมันจะเป็นแผลกดทับแล้วทำเป็นแผลแล้วก็เรียกว่าแผลเรื้อรังนะครับเป็นเน่าเป็นหนอนออกเจาะมาทำให้รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลตลอดอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้ดูแลผู้พิการ
2: ให้ญาติเข้าไปสมัคร
0: ใช่ให้ญาติเข้าไปสมัครถ้าผู้ใหญ่มีญาติแถวนั้นก็ลองให้เขาไปติดต่อที่พมจ.จังหวัด
2: อ๋อเห็นลูกบ้านถามอยู่นะเมื่อวาน
0: ครับก็ไปให้เขาไปติดต่อที่พมจ.จังหวัดเลย
2: น้องๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่แหละค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะบอกเขาถ้าอย่างนั้น
0: ครับก็ติดต่อได้นะครับที่พมจ.จังหวัดเพราะว่าเขาจะมีโครงการตัวเนี้ยเพิ่งประกาศเป็นพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4กันยายน2566
2: ที่ศูนย์ราชการ
0: ใช่ศูนย์ราชการชั้น3นะ
2: ค่ะ
0: ชั้น3นะพมจ.จังหวัดนะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวจะกลับไปบอก
0: เพราะฉะนั้นก็ผู้ใหญ่สมัยเวลามันน้อยใช่ไหมกำลังจะถามเรื่องผู้ใหญ่สมัยก็เป็นพมจ.
1: ค่ะ
0: แล้วไปทำบ้านให้ลูกบ้านกี่หลังแล้วตอนนี
1: ้ของอันนี้สำหรับบ้านผู้ยากไร้นะคะของอันนี้พูดถึงวันนี้พูดถึงนายอำเภอดีกว่าค่ะวันนี
0: ้
1: วันนี้นะคะนายอำเภอนะคะนายมนูนศักดิ์นามประเทืองนะคะก็ได้มอบไปเป็นประธานนะคะในการมอบบ้านนะคะให้ผู้ยากไร้นะคะทั้งหมด4หลังนะคะวันนี
0: ้ครับ
1: มีทั้งหินเหล็กไฟพรสำราญน้องขมานตุ้มใหญ่นะคะท่านวันนี้ท่านตั้งแต่เช้าเลยนะคะออกปฏิบัติหน้าที่นะคะไปมอบบ้านให้ผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะก็ร่วมด้วยทั้งสภากาชาดแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะก็ออกมาทำร่วมพิธีหลายหน่วยงานนะคะ
0: ก็จากบ้านที่สุดโสมกลายเป็นบ้านสวยเลยนะถ้าท่านฟังเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่จะเห็นจากบ้าน2ชั้นใช่ไหม
1: ค่ะจากบ้าน2ชั้น
0: ตัดครึ่งออกไปแล้วก็มาเป็นชั้นเดียวเพราะว่าคนป่วยคนอันเนี้ยส่วนมากจะไม่เคยขึ้นไปหรอกชั้น2
1: ไม่ได้ขึ้นไปนะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ตัดออกมาเหลือชั้นนึงแล้วก็ทำให้มีห้องน้ำในตัวไหม
1: ค่ะห้องน้ำ
0: มีห้องน้ำในตรงหนึ่งต้องมีห้องน้ำให้ดูแลสองต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพราะฉะนั้นก็แล้วเวลาเราจะขอยังไงมีเกณฑ์ยังไงทำไมถึงขอได
1: ้ก็มีเกณฑ์เราก็คัดเลือกคนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะเดือดร้อนจริงๆเราก็เสนอไปนะคะแล้วก็ทางนายก็จะเสนอมาอีกนะคะท่านใครก็จะคัดเลือกคนที่เดือดร้อนมากสุดก่อนนะคะก็ให้ความช่วยเหลือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับท่านที่ถูกเสนอไปก็ไม่ได้ตัดชื่อออกนะคะก็รอก่อนนะคะเพราะว่างบประมาณน้อยอันนี้ก็ได้แต่ค่าอุปกรณ์นะคะค่าช่างค่าอาหารการกินคือชุมชนเราช่วยกันนะคะ
0: ช่างค่ะ
1: ช่างจิตอาสานะคะช่วยกันบ้านหลังนี้ทำทั้งหมด9วันเต็มเลยนะ
0: 9วัน
1: ค่ะตั้งแต่
0: เร็วอยู่นะ9วัน
1: ค่ะแต่ตั้งแต่เช้า
0: ตั้งแต่รื้อออกมา
1: ตั้งแต่รื้อออกเลย
0: ตั้งแต่รื้อนะไม่ใช่ว่ามาทำเฉย
1: ๆค่ะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยค่ะ
0: ตั้งแต่เป็นบ้านทรงที่มันทรุดโทรมแล้วจนมาเป็นบ้านที่พร้อมอยู่อาศัย
1: ค่ะ
2: แล้วผู้ใหญ่ได้ช่างจากไหนคะ
1: ก็ช่างในชุมชนพี่น้องช่วยกัน
2: พี่น้องช่วยกันใช่มั้ยคะ
1: คุณคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชุมชนช่วยกันนะคะ
0: ครับก็นี่แหละก็คือหมู่บ้านไหนที่อยากจะได้บ้านผู้ยากไร้ผู้พิการอะไรต่างๆก็ติดต่อที่ไหนนะผู้ใหญ่
1: มันก็มีหลายช่องทางนะคะพมจก็มีของ
0: กาชาดก็มี
1: กาชาดก็มี
0: อบจก็มี
1: อบจก็มีหลายหน่วยงานมากเลยค่ะ
0: แต่ที่สำคัญก็ถึงอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปหาเขาก็จะได้แยกส่วนออกไปถูกว่าคนนี้เป็นคนพิการไหม
1: ค
0: นนี้เป็นผู้ยากไร้ไหมคนนี้เป็นผู้สูงอายุไหมหรือจะไปขอทางกาชาดไหมอย่างเงี้ยเขาจะคัดกรองแยกให้เราเพราะฉะนั้นปร.4ปร.5ก็สำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องเอื้อต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็ขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนในเรื่องของการออกแบบการตีราคาประเมินราคาปร.4ปร.5ให้นะครับผมว่าจะเล่ากับผู้ใหญ่สมัยเยอะแยะเลย แต่ว่าเวลาหมดเวลา
1: หมดเวลาก่อน
0: เอาปิดท้ายก่อนในเรื่องของการทำแทงน้ำปลาหมู่บ้านเนี่ยใช้งบประมาณจากไหนยังไง
1: งบประมาณก็คือเราระดมทุนสะสมกันนะคะอันดับแรกก็คือกำไรสะสมจากน้ำประปาของเรานะคะก็ดึงมา10,000ทีนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เดือดร้อนน้ำประปาก็เลยกันเงินสาธารณประโยชน์ของกองทุนนะคะ
0: อัน
1: นี้คือกำไรจากกองทุนนะคะสาธารณประโยชน์นะคะก็ 12,000 กว่าบาทก็กันไว
0: ้
1: รู้ว่าบ้านเรามันเดือดร้อนเรื่องน้ำก็เลยได้เอาเงินตัวสองงบตัวนี้มารวมกันทีนี้ไม่พอไม่พอพี่น้องก็บริจาคช่วยกันนะคะค่าอาหารการกิน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่พออีกเราก็เลยเอาเงินกลางพัฒนาหมู่บ้านที่เราสะสมไว้ค่ะที่พี่น้องบริจาคมั่งเวลามีงานบุญงานอะไรก็บริจาคมา
0: โต๊ะค่าเต็นท์ค่าที่อะไรต
1: ่
0: าง
1: ๆพวก
0: น
1: ี้ค่ะ
0: ที่อย่างเงี้ยก็เห็นบอกว่ามันแหล่งน้ำมันห่างไกลจากหมู่บ้านมากใช่ไหม
1: ห่างค่ะ 1,300 เมตรค่ะ
0: 1,300 ก็กิโลกว่า
1: ค่ะกิโลกว่า
0: ก็คือแหล่งน้ำก็คือสูบน้ำจากสระ
1: ค่ะ
0: ขึ้นถังสูง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกปล่อยจากถังสูงเนี่ยค่อยมาถังประปาหมู่บ้านอีกที
1: ค่ะค่ะ
0: ทำให้ลำบากนะก
1: ็
0: ในตอนนั้นก็เห็นว่าโอ้ไม่มีน้ำใช้
1: ไม่มีน้ำใช้แล้วก็การที่เราทำเทนต์จากข้างล่างแล้วขึ้นไปโตข้างบนโอ้แต่ผ่ากันนอนไม่หลับเลยนะคะในวันนั้นทั้งช่างทั้งผู้ใหญ่ทั้งทุกท่านที่ไปทำงานเราจะเอาขึ้นยังไงได
0: ้ครับ
1: แต่ความที่ภูมิปัญญาของท่านรุ่นเก่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าแต่ก่อนใช้ก็ใช้แต่ความสามารถใช่ไหมคะไม่เคยมีรถไม่มียกเคนยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ความ
0: ใช
1: ้ช่วยกัน
0: น
1: ั่งร้านแล้วก็ใช้โรคนะคะ
0: ครับผม
1: อันนี้ท่านเป็นทุกท่านเลยนะคะเอาความเห็นช่วยกันความคิดช่วยกันนะคะ
0: ครับผม
1: ใช้โรคดึงทีละนิดทีละนิดขึ้นไปโอ้ยคนอยู่ข้างล่างลุ้น
0: ครับผมครับก็เวลาหมดเวลาแล้วผู้ใหญ่เนาะอยากจะเล่ากันแต่มันหมดเวลาก่อนนะครับผู้ใหญ่สำเนียงเกียรติสูงรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกบทเพลงนึงใครเนาะ2บทเพลงนะครับเดี๋ยวมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ขอมานะครับเดี๋ยวน้อยใจเนาะให้ฟังกันทั่วถึง
1: ครับ
0: พบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับกับผมรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านขอบคุณน้องเต้วิริยุทธการบรรจุงเป็นอย่างสูงที่ควบคุมรายการให้ราบรื่นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.วิริยุทธน้อยผมเป็นอย่างสูงนะครับที่เอื้อเฟื้อช่วงเวลาให้กับพวกเรานะครับกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์มาบอกมาเล่าเรื่องราวต่างๆขอบคุณท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามท่านผอ.บุญเฮียงนะครับที่เข้ามาตอนสุดท้ายนะครับผมขอบคุณทุกผู้ฟังทุกท่านทาง Facebook Live แล้วก็ทาง 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านพบกันใหม่อังคารหน้าสำหรับอังคารนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชินันเบงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การกิตาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทั้งการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญ

0: แค่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TDเตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
2: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างปิดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟร์เรกทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพรมติยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0ส สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้

0: อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทำ CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
2: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
4: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเรียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถให้แก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายสันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึงร้อยละ70โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐิยาเนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมตเต้เ เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
8: สุดครับคนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
7: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแมทศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี๊ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวกาสิดิษฐ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซิมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซวามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามมินิสเตอร์ยุทธครับมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาส ให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
9: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านสองแมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมีฟีฟ่าเดย์เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
7: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัสสอนการรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Sales Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสี พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24
6: ขณะนี้เวลา 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว ชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ีวิตทั่วทิศทิศดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนักชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมวันนี้วันที่2ของเรานะครับกับสาระที่ยังคงหนาแน่นไปด้วยคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะเมื่อวานนี้คุยเรื่องสุขภาพไปแล้ววันนี
0: ้
1: มาดูสุขภาพการเงินและสวัสดิการนะวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ทุกครั้งก็จะได้คุยกันกับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิและสวัสดิการดีๆที่น่ารู้นะครับและแน่นอนข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์เช่นกันนะครับตลอดเกือบ1ชั่วโมงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองครับแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ก็พรั่งพร้อมนะครับพร้อมที่จะดูแลนะทั้งส่วนของ Facebook Live แล้วก็การรับสายโทรศัพท์ด้วยวันนี้ไม่มีเปิดสายก็จริงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการต่อสายพูดคุยกับทางประกันสังคมนะครับคุณสายชนนีสังก็วันนี้ช่วยควบคุมเสียงกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ดูแล Facebook Live ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ทำการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์กดไล
0: ค์
1: กดแชร์แสดงความคิดเห็นฝากข้อคำถามได้
0: ติดตามเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ
1: ทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้ก็พาไปสกลนครครับ
0: พาไปไหนคะ
1: ไม่ได้พาไปนานแล้วสกลนครเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองของหนองหานนะถ้าจำไม่ผิดหนองหานแล้วก็เป็นแอ่งอารยธรรมอีสานที่สำคัญสถานที่หนึ่งเลยนะย้อนประวัติตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะสมัยที่แบบในก่อนที่จะถึงยุคใหม่ของเราเนี่ยสกลนครก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายและแน่นอนครับอีเวนต์หรือว่างานสำคัญเกี่ยวกับศาสนานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่วันที่26ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวใครว่างวันไหนก็ไปเลยเลือกเลยนะครับ26ตุลาถึง27พฤศจิกายนนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันก็จะได้ดูปราสาทผึ้งว่าเป็นอย่างไรนะที่คำว่าปราสาทผึ้งเนี่ยนะครับคุ้มแต่ละวัดนะฮะแต่ละวัดก็จะจัดทำปราสาทผึ้งเอามาอวดโฉมกันนะฮะมาดูลานวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัยการประกวดพานบายสีพร้อมพิธีเปิดงานและสู่ขวัญประสาทผึ้งจะเป็นไฮไลท์วันแรกนะครับคือ25ตุลาคมถัดจากนั้น26ตุลาไปจนถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะจัดขึ้นทุกวันเรื่อยไปนะครับจะมีงานแข่งขันเรือยาวด้วยนะครับณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นั่นเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทีเดียวนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยก็ถือได้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวสกลนครด้วยปราสาทผึ้งเป็นอย่างไรต้องไปดูกันว่าจะประชันกับเรียกได้ว่างานที่อุบลราชธานีเขาเรียกแห่เทียนพรรษาได้หรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเขา
0: ค่ะก็พาไปเที่ยวแล้วนะคะก็พาไปดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะในช่วง2วันนี้จะมีการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยประชุมที่รัฐสภาด้วยนะคะเรียกว่าไปสถานที่ที่มีการประชุมของส.ส.อยู่ที่นั่นนะคะคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาวันนี้ต้องคอยติดตามรับฟังแถลงผลการประชุมนะคะเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เฉพาะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีการจัดซ้อมนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการซ้อมริ้วขบวนมีการจัดรูปกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะ วันนี้มีการซ้อมย่อยค่ะมีเรือพระราชพิธีเริ่มขบวนที่สะพานพระราม8เวลา 15:00 นแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะประชาชนสามารถรับชมนะคะในพื้นที่สาธารณะค่ะแถวฝั่งทนนะคะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะที่ฝั่งพระนครก็สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะสำหรับการฝึกซ้อมจะซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันที่ศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สามารถดูปฏิทินการซ้อมได้นะคะแล้วก็กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญนี้ค่ะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะสำหรับกองทัพเรือเองนะคะก็เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้นะคะแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินจริงค่ะโดยจะไปให้ชมได้ที่ประชาชนที่จะชมก็จะนั่งที่ราชนาวีสโมสรนะคะลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกยสภาอาคารราชนาวิกสภาในวันเฉพาะวันซ้อมใหญ่ค่ะประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ส่วนวันเสด็จพระราชดำเนินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีขอรับบัตรก็เปิดจองทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0982790903 0982790914นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการค่ะจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะคะรับบัตรได้ด้วยตนเองที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเช่นเคยค่ะกำลังพลก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดกระบวนเรือนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและก็สง่างามที่สุดค่ะ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันดีของคนไทยจะได้เห็นพระพิธีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีความสำคัญด้วยนะครับก็เชิญชวนกันไปรับชมกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นกันเยอะนะช่วงนี
0: ้นะครับเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็นแค่สงสัยว่าจะเป็นแต่ว่าไม่เป็นนะความเสี่ยงก็จริงๆมันป้องกันได้มีหลายวิธีเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็รักษากันไปไม่เป็นไรแต่การรักษาของโรคนี้รักษาปุ๊บก็ถือได้ว่าหายก็คือได้ว่าคือ 100% เลยอ่ะคือแค่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้ชีวิตกลับมาสู่ความเป็นปกติได้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีราคาที่สูงไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วย
0: ช่วยประกันตนเท่าไหร่นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: นี่ครับคุยกันประกันสังคมคุยกับนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานประกันสังคมคุณนพดลภูลสมบัติพินโยสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับโอ้นี่คือประเด็นที่เราคุยกันครั้งแรกเลยนะเป็นโรคที่กำลังมาด้วยนะฮะสวัสดีคุณนพดลนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนพดลนะคะ เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษาที่สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
3: อ๋อครับสำหรับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับให้ความคุ้มครองโรคนี้นะครับมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจ่ายในลักษณะของเหมาจ่ายรายหัวให้กับสถานพยาบาลครับก็ทำให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงมากนักนะครับต่อมาเนี่ยในปี67นะครับส ำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการพัฒนาสิทธิ์ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราได้จ่ายเพิ่มค่าตรวจสลิปเทสนะครับแล้วก็ค่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับเพิ่มเข้ามาทำให้เหมือนช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานี้มากขึ้นครับโดยที่สำนักงานเนี่ยครับจะจ่ายค่าสลิปเทสนะครับให้กับสถานพยาบาลเนี่ยในอัตราเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 7,000 บาทในกรณีที่เป็นการตรวจที่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามนะครับหรือมีการจ่ายไม่เกิน 6,000 บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็สำหรับเครื่อง CPAP อะครับสำนักงานเนี่ยจ่ายให้ชุดละ 20,000 บาทนะครับต่อมาในปี69เนี่ยครับเราเพิ่งได้มีการปรับประกาศครับโดยที่สำนักงานเนี่ยปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขครับเช่นการกำหนดกระบวนการประเมินก่อนการส่งตรวจนะครับก็คือจะต้องมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการประเมินความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตรวจสลีปเทสนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เหมือนเขาเรียกว่าการตรวจเนี่ยครับไม่มีความเหมาะสมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติของแพทย์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้พบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับและก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกด้วยนะครับเพื่อจะต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับและก็ต้องสามารถออกบันทึกผลการใช้เครื่องได้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาครับก็คือนอกจากที่จะต้องเข้ารับโรงพยาบาลสถานพยาบาลตามสิทธิ์แล้วนะครับยังสามารถเข้าสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้ด้วยครับ
0: ค่ะโรคนี้เป็นโรคที่มีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องมีการบอกว่าอันนั้นเบิกได้อันนี้ให้สิทธิ์เท่าไหร่ก็คงจะต้องมีแต่ละเคสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นโร

0: รวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกจากระบบไปแล้วไม่เกิน6เดือน
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมรักษาให้ทุกโรคอยู่แล้วครับซึ่งก็รวมถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยคร
0: ับ
2: แล้วผู้ประกันตนกลุ่มใดที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาบ้างครับ
1: ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับในระดับที่รุนแรงมากนะครับ หรือถ้าหากว่ามีโรคร่วมนะครับก็คืออย่างเช่นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคสมองขาดเลือดหรือว่ากล้ามหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยครับแค่ระดับปานกลางก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วครับซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะดูได้จากการตรวจสลิปเทสเนี่ยแหละครับแต่ผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก่อนนะครับก็คือดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงของโรคไหมนะครับเช่นจะมีมวลกายสูงไหมหรือว่ามีเส้นรอบคอกว้างไหมนะครับมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือมีอาการนะครับเช่นนอนกรนเสียงดังตื่นขึ้นมาสำลักหายใจเฮือกหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็คือผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถพบแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธินะครับเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินได้ครับ
0: ก็แสดงว่าต้องเป็นถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อเป็นอันตรายนะคะแล้วก็แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
1: ใช่ครับต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา
0: ค่ะแต่ว่ามันมีอาการความเสี่ยงของโรคให้เห็น
2: แล้วถ้าสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นแล้วใช่ไหมครับยังไงฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับก
2: ็
1: คือจริงผู้ประกันตนมีสิทธิ์ในการตรวจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพทย์มีความเห็นว่าต้องลองทดสอบต้องลองตรวจใช่มีความเขาเรียกประเมินความเสี่ยงและเข้าข่ายอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
2: แล้วทันทีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแล้วขั้นตอนต่อไปในการรักษานี่จะรับสิทธิ์อะไรยังไงต่อไหมครับ
1: ก็คือหลังจากที่เขารับการประเมินแล้วนะครับก
0: ็
1: คือจะมีการประเมินตามปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อาการเบื้องต้นที่กล่าวไปนะครับก็คือพอผู้ประกันตนพอแพทย์ประเมินแล้วความเสี่ยงผ่านก็จะเข้ารับการตรวจสลิปเทสต่อนะครับซึ่งในการสลิปเทสเนี่ยก็คือผู้ประกันตนก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับแล้วโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจสอบว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับบ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีความรุนแรงมากหรือปานกลางแต่มีโรคร่วมอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือโรงพยาบาลทางแพทย์เนี่ยครับก็จะสามารถสั่งให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องใช้เครื่องได้แต่ก่อนที่จะสั่งเครื่องเนี่ยครับจะต้องมีการทดลองใช้เครื่องก่อนครับเพื่อดูความยังเขาเรียกว่าความพร้อมในการใช้เครื่องอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะพอรู้แล้วว่าต้องเป็นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือต้องเข้าไปพบแพทย์นะครับอย่างที่บอกพอพบแพทย์แล้วสิทธิ์มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นครับก็คือแพทย์ก็จะสั่งประเมินเบื้องต้นนะครับพอประเมินเบื้องต้นเสร็จก็สั่งตรวจสลิปเทสลืมแจ้งไปครับผู้ประกันตนเนี่ยตอนนี้ในประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยครับก็คือผู้ประกันตนสามารถเข้าได้2ช่องทางใช่ไหมครับจะมีเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทีนี้ถ้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยมีศักยภาพในการรักษาไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับก็จะมีสามารถมีการส่งตัวได้ในกระบวนการนี้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการวินิจฉัยของแพทย์เองนะครับแต่อีกช่องทางนึงครับก็คือถ้าหากรู้สึกว่าอยากเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่เขามีศักยภาพในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถเข้าไปรักษาได้นะครับเข้าได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องมีการส่งตัวนะครับคือหลังจากที่เข้าไปปุ๊บแพทย์ก็จะดำเนินการตรวจดำเนินการสั่งเครื่องอะไรตามปกติใช่ไหมครับแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนี่ยครับผู้ประกันตนอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เองนะครับ
2: เกินจากเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ถึงยังไงนะครับ
2: สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในจำนวนเงินเท่าไหร่ครับผม
1: ก็คือตามประกาศก็คือจะถ้าเกิดเป็นสลิปเทสนะครับถ้าเป็นสลิปเทสที่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 7,000 บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง CPAP ก็คือไม่เกิน 20,000 บาทครับ
2: ถือว่าครอบคลุมเหมือนกันนะ
0: ก็ให้สิทธิ์เยอะเหมือนกัน
2: ครับเครื่อง CPAP สมัยนี้ก็ราคาราวๆนั้นป่ะครับ
1: มันก็จะมีทั้งที่ระดับสูงกว่าราคานี้ก็มีครับหรือถูกกว่าก็มีครับ
0: ค่ะก็ถือว่า
2: ครอบคลุมเลยนะครับเพราะว่า
0: เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้การคุ้มครองที่ดีมากนะคะเพราะว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการรักษาก็รักษาต่อเนื่องด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: งั้นก็อยากจะให้ฝากไว้หน่อยว่าก็คิด ของผู้ประกันตนในเรื่องของ

0: การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจริงๆแล้วก็อาจจะป้องกันไว้ก่อนก็ได้เนาะหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าสังเกตไว้ก่อนนะอาการของเราเนี่ยฝากไว้หน่อยครับผม
2: อ๋อนะครับก็คือผู้ป่วยตนอาจจะเริ่มสังเกตตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเนี่ยเรื่องการนอนกลเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รู้ตัวครับสำนักงานประกันสังคมก็คือได้ให้สิทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยตนกลุ่มนี้ครับตั้งแต่ปี67นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการสงสัยเนี่ยก็อยากให้อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับอยากให้รีบเข้ามาพบแพทย์นะครับและอย่าเพิ่งซื้อเครื่องเองนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องพิจารณาความจำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเข้าสู่ระบบการรักษาตามระบบอะครับโดยเพื่อคือให้แพทย์พิจารณาก่อนเสร็จแล้วก็แพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะครับซึ่งในปี69เนี่ยครับก็มีปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้เงื่อนไขมันมีความเหมาะสมเนี่ยครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับเราก็ทำทุกเรื่องเลยครับเราพยายามอยากจะให้ผู้ป่วยตนเนี่ยเข้าถึงการรักษาในทุกๆโรคอย่างมีคุณภาพเนี่ยครับ
0: ค่ะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ติดตามช่องทางได้ทั่วไปนะสำหรับช่องทางประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นแอดSSO ไทยในส่วนของ LINE หรือโทร1506 24ชั่วโมงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับหรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดหรือสาขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
0: ครับนะครับใครที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางเหล่านี้วันนี้ขอบพระคุณคุณภาพดลนะครับ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็สอบถามช่องทางเพิ่มเติมกันสำหรับสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ1506กด1ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอป SSO ไทยนะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.th หรือจะสอบถามข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเลยทั้งกรุงเทพมหานครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะฮะก็ตามที่ท่านสะดวกเลยเพราะว่าเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับน่าจะเป็นกันเยอะเหมือนกันคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับความเครียดต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปได้ยากมากในยุคที่แต่ละคนก็มีเวลาน้อยเช่นนี้นะครับอย่างเช่นการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินขนาดคอที่กว้างนะหรือว่า นอนกลนที่บางคนเนี่ยนอนคนเดียวแล้วไม่ทราบว่านอนกลนแรงแค่ไหนถึงขนาดที่ว่าหมอบางท่านก็ขอให้ติดกล้องเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพาร์ทเนอร์ใครที่มีคู่นอนก็ช่วยกันสังเกตหน่อยว่าการกรนนั้นผิดปกติหรือไม่มันต้องกรนแรงจริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะการหยุดเฮือกหายใจคือหยุดหายใจเลยแล้วก็แบบเหมือนกับจมน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะหายใจแบบทันทีทันใดและที่สำคัญเรื่องนึงก็คือว่าสังเกตอาการก็คือว่าหากมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางวันนะครับนั่นคือข้อบ่งชี้อย่างนึงของอาการหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าการหยุดหายใจขณะหลับทำให้ท่านนั้นไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับแล้ววันถัดมาเนี่ยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียง่วงง่ายขับรถก็จะง่วงแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับฝากไว้ใครที่มีข้อสงสัยก็ไปติดต่อนะครับที่จะทำการตรวจสอบสลีปเทสตั้งแต่เนิ่นๆเลยรักษาวันนี้ก็จะช่วยพยุงอาการแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยนะครับเพราะว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับนั้นจะนำมาสู่โรคอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจก็ตามทีหรือแม้แต่โรคเส้นเลือดในสมอง
1: ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะแล้วโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแล้วไม่รู้ตัวนะคะต
0: ้
1: องคนรอบข้างอยู่ข้างๆนอนอยู่ข้างๆถึงจะรู้ว่าเนี่ยเขาหายใจแบบกรนหายใจไม่สะดวกหรือว่าอยู่ดีๆก็หายใจเฮือกขึ้นมาเหมือนจะขาดใจ
0: เหมือนจะขาดใจเหมือนจมน้ำแล้วพ้นน้ำมาแล้วก็
1: บางคนไม่กล้านอนเลยนะไม่กล้านอนแบบหลับไม่กล้าหลับ
0: โอ้หลอนไปเลยนะ
1: ก็กลัวว่าจะไม่ตื่นมา
0: ชีวิตขาดความสุขเลยแบบนั้น
1: ค่ะใช่อันตรายเหมือนกันนะ
0: ครับผมยังไงเราโชคยังดีที่มีสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายนะครับก็นั่นก็คือเรื่องราวที่คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกช่วงนี้เดี๋ยวยังไงเราจะพูดคุยข่าวสารต่อในเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีแถลงไหมคร
1: ับค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอาจจะเป็นเวลาช่วง14นาฬิกาหลังข่าวนะคะก็ติดตามรับฟังกันแต่ว่าเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลายๆเรื่องที่ให้น่าติดตามนะคะเพราะว่าครม.เนี่ยมีการประชุมต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ที่เราได้เห็นข่าวคราวในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีข่าวที่โ คนไทยต้องคอยติดตามกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์วันนี้มีการจับแก๊งสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชาที่โอสเม็ดนะคะเราบอกว่าจับได้เป็นสแกมเมอร์ที่เป็นภัยคุกคามมีมาตรการตกลงกันว่าจะทำแต่ว่ามีกองกำลังเฉพาะกิจเข้าไปตรวจสอบประเทศเจ้าบ้านต้องให้ความร่วมมือนะคะกัมพูชาถือว่าเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้บอกน่ากลัวมากเพราะว่าเขาจับได้ถึงขั้นที่ว่ามีการชำแหละ
0: oh.
1: ผู้ที่ทำยอดไม่ถึง ค่ะ
0: นี่คือการเบียดบังสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นอาชญากรรมมนุษย
1: ์เล
0: ยนะ
1: ครับการฆ่ามนุษย
0: ์ฆ่ามนุษย์เลยนะ
1: หน่วยทหารนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่หลังหยุดยิงนะคะมีการตรวจพบคลังอาวุธแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาค่ะลงพื้นที่ไปที่ด่านชายแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะมีอาวุธมีกระสุนปืนวัตถุระเบิดจำนวนมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งอุปกรณ์ทางทหารแล้วก็เก็บด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อจะลงพื้นที่แล้วก็ได้ตรวจติดตามว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเรามีการตกลงกันว่าจะในพื้นที่เนี่ยจะมีแก๊งมีการตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งเราก็ได้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเก็บข้อมูลดำเนินการในการยึดทรัพย์ตัดเส้นทางทางการเงินไม่ให้มีการลงทุนซึ่งเป็นหลักฐานของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเอเชียหรือว่าหลายๆประเทศที่นำไปสู่การขยายผลดำเนินการต่อนะคะซึ่งเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศอย่างมากนะคะตอนนี้ก็จับได้แล้วเป็นการบุกแก๊งที่รังเป็นรังใหญ่เลยค่ะ
0: เบาใจไปได้เยอะเลยนะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเยอะแค่ไหนนะคะ
0: แต่ช่วงหลังนี่น้อยลงไปแล้วพี่พันเทียบกับ2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: ก็ยังคงมีตลอด
0: นะคะ
1: ยังมีคนที่โดนหลอกอ
0: ยู่อาจจะไม่เห็น
1: ยังมีคนที่โดนหลอกอยู่
0: ครับโอ้โหนั้นก็ต้องรีบเอาใจช่วยนะให้การปราบปรามนั้นเด็ดขาดสักทีหนึ่งนะครับจะได้ขจัดปัญหาที่มันคุกคามสวัสดิภาพของพวกเราอยู่ในทุกวันนี้ให้สิ้นซากลงสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ดีไหมครับพี่สุชาติเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะมาว่าเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
3: คดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: 13:33 นช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะครับหลังจากที่คุยกันเรื่องของคุยกันประกันสังคมกับสวัสดิการสิทธิดีๆไปแล้วช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวคงจะได้ฟังแถลงการประชุมกันแบบเต็มนะครับหลังจากบ่าย2แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเราต้องว่าด้วยไฮไลท์ก่อนนะพี่พัฒน
1: ์เรื่องอะไรคะ
0: เรื่องคณะรัฐมนตรีที่พี่พัฒน์พูดถึงจะพูดนะ
1: ว่าในเรื่องของการประชุมก่อนนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2โดยคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณนะคะกว่า 11,162 ล้านบาทมีการย้ำถึงการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลังนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้นะคะก็พิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมุ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้มีการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวนะคะและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนนะคะคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณลงนะคะจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือว่าใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้แล้วก็นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มเรื่องของความจำเป็นอย่างเช่นงบกลางการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยยังอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะก็มีการปรับลดบ้างนะคะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นงบกลางเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ
0: นะครับช่วงวิกฤต เช่นนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยนี่แหละครับเครื่องมือของรัฐบาลพยุงไปก่อนนะครับพยุงความสามารถในการแข่งขันพยุงการเอาตัวรอดของภาคธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ครัวเรือนของไทยเราแคมเปญที่โดดเด่นก็ผุดขึ้นมานะฮะแต่และแคมเปญนี่ก็เป็นไปเพื่อที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคให้คนไทยนั้นสามารถมีกำลังซื้อกันไปก่อนนะช่วงนี้แล้วก็รวมถึงช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมไปด้วยเพื่อที่จะให้ลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์โลกผันผวนและวิกฤตเกิดขึ้นกับเมืองไทยชนิดว่าใกล้ตัวมากๆการท่องเที่ยวนี่ก็ไม่เว้นนะพี่พาทั้งๆที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญของไทยที่เรายืนหนึ่งมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยเราเจอการแข่งขันที่ตีตื้นขึ้นมาทั้งเพื่อนบ้านทั้งประเทศทั้งหลายที่ไม่น่าจะเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวเขาก็โดดเด่นขึ้นมานะทำให้เราต้องกระตุ้นก่อนว่าการท่องเที่ยวเราจะพึ่งพาต่างชาติแบบ 100% ไม่ได้แล้วเหมือนสมัยก่อนวันนี้เราต้องกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันเองนะครับแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ต้องการที่จะสร้างมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศนะครับก็มีการหารือกันแล้วนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรวมถึงการพูดคุยกันกับท่านเอกนิติธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คุยกับเจ้ากระทรวงการคลังเพื่อจะถกกันเรื่องของเงินโดยเฉพาะเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนเป็นไปได้แค่ไหนงบประมาณดังกล่าวนั้นมีแผนอย่างไรภายใต้งบเงินกู้ 4,000 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์โดยจะแบ่งการสนับสนุนเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกคือลดค่าโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 3,000 ล้านบาทและอีก 1,000 ล้านบาทนั้นจะเอาไปให้ใช้เป็นการสนับสนุนคูปองหรือว่าวอชเชอร์ท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับคูปองดังกล่าวเนี่ยจะปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่ให้เพียง500บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะได้สิทธิเพิ่มเติมขึ้นมา1เท่าตัวและจำกัดการใช้คูปองนี้เฉพาะกับร้านอาหารนะครับขณะที่โครงการใหม่จะขยายใช้สิทธิ์ไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการนวดสปาบริการด้านสุขภาพต่างๆแล้วก็อื่นๆเพื่อจะกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในแวดวงการท่องเที่ยวให้มากที่สุดนะครับรูปแบบการสนับสนุนก็คือขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางว่าจะให้เป็นแบบไหนอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาที่พักในช่วงไฮซีซั่นเป็นการฉวยโอกาสนะครับ อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่าการใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์น่าจะสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะประชาชนจะต้องควักเงินของตัวเองร่วมด้วยนะครับทำให้มีเม็ดเงินจากภาคประชาชนเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมคือไม่ใช่ใช้เงินจากรัฐบาลแบบ 100% คือประชาชนช่วยจ่ายแต่ช่วยส่วนนึงเล็กๆเท่านั้นเหมือนกรณีของไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับนั่นก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่เขาหารือกันก่อนระหว่าง2รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะครับข้อสรุปที่ชัดเจนน่าจะวันนี้ด้วยซ้ำเผลอๆอาจจะมีการแถลงในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันติดตามดูนะครับใครที่วางแผนเที่ยวไว้งานนี้รัฐบาลสนับสนุนท่านจะได้เที่ยวด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและท่านเองก็จะได้มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวไทยด้วยกันด้วย
1: ค่ะไทยเที่ยวไทย plus นะคะอาจจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อจะให้ลงทะเบียนก็คิดว่าน่าจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
0: ครับ
1: จะรอฟังผลกันนะคะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะผ่านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะคะมูลค่าวงเงินก็รวม 1,783 ล้านบาทโดยจะสรรงบประมาณผูกพันปี2571ถึง2574ร้อยละ50และอีกร้อยละ50เป็นการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศมีมาตรการรองรับความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในภูมิในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้มีความสะดวกปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนแล้วก็ช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ถึง 30-45 นาทีนะคะ เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้สะพานแทนค่ะคาดการว่าในอีก5ปีแรกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทแล้วก็กระชับความสัมพันธ์2ฝั่งโขงแน่นแฟ้นให้มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาที่จะยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวด้วยนะคะ
0: ตื่นเต้นแทนต่อไปไปหลวงพระบางนี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางแบบสมบุกสมบันเมื่อก่อนนี่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะใครที่จะไปหลวงพระบางผ่านเส้นทางจังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเหนือไปเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหต้องผ่านถนน
1: ทรม
0: านมากและแพขนานยนต์รอนานมากทีนี้มีสะพานข้ามปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจละอันนี้เดินทางไปหลวงพระบางก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจากการจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ไปก็ทางนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือก็จะได้ไปง่ายๆละโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดคนหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างหลวงพระบางได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางเที่ยวไทยไม่แพ้หลวงพระบางน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าล่าสุดนั้นทะลุ21ล้านคนแล้ว5ชาติ5ประเทศที่เข้าเมืองไทยสูงสุดนะก็มีจีนกลับมาทวงบัลลังก์จากที่จีนเองเขาหมดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่เมืองไทยเรื่องการลักพาตัวต่างๆตอนนี้ดูเหมือนกับความเชื่อมั่นจะดีขึ้นจีนมาทวงบัลลังก์อันดับ1 3ล้าน5แสนคนนะครับอันนี้คือการสำรวจในยอดตั้งแต่ต้นปีจนถึง5กันยายนก็คือประมาณ8เดือนที่ผ่านมาจีน3ล้าน5แสนกว่าคนเกือบ3ล้าน6อันดับ2มาเลเซียยังคงยืนอันดับต้นเหมือนกันนะก็คือ2ล้าน7แสนคนอันดับ3ตามมาห่างๆอินเดีย1ล้าน6แสน1ล้าน5แสน60,000กว่าคน
1: อ
0: ันดับ4รัสเซีย1ล้าน1แสน90,000คนและอันดับ5เกาหลีใต้7แสน80,000คนเรียกได้ว่า4อันดับหลังเนี่ยคือ4ประเทศที่เข้ามาเมืองไทยอันดับต้นๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาสลับหมุนเวียนกันตลอดมาเลเซียอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้ก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในท็อป5แต่จีนผงาดขึ้นมาอันดับ1ตรงนี้น่าจับตามองมากไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุสะสม21ล้านคนแล้วใน8เดือนถ้าคิดเป็นบัญญัติตรายางนะครับคูณ3ส่วน2เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ้นปีเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ30ล้านหรือประมาณ30ล้านคนเศษๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถิติก็ยังน้อยกว่าในยุคก่อนโควิดแล้วก็น้อยกว่าที่รัฐบาลไทยอยากจะเห็นก็คือ30ล้านปลายๆแต่เท่าแค่นี้ก็ถือว่าพอใจดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเจอวิกฤตการณ์น้ำมันที่มันบั่นทอนการท่องเที่ยวไปนะเราก็เลยทำให้หวังมากไม่ได้30ล้านนี่ถือว่าน่าจะเป็นยอดที่เราน่าพอใจแล้วนะนะฮะสำหรับปลายปีหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าปลายปีน่าจะเยอะกว่า30ล้านดูแล้วนะฮะน่าจะมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ปีใหม่เทศกาลต่างๆคริสต์มาสก็ตามทีและช่วงวันหยุดยาวของฝรั่งเขาด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเซเลบเรตกันหน่อยนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองเล็กๆกันหน่อยว่าไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่ดีมากขึ้นภาพลักษณ์ต่างๆดีขึ้นนักท่องเที่ยวจีนแซงทะลุขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เรากำลังจะได้เห็นการมีวันหยุดต่อเนื่องยาวๆของหลายประเทศทั้งมาเลเซียนะครับแล้วก็ไต้หวันเองก็ดีเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ขยับขึ้นมาก็ได้นะครับลุ้นกันว่าปลายปีนี้30เท่าไหร่นะฮะ30เท่าไหร
1: ่ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะทางรัฐบาลได้มีการเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับนะคะกรอบวงเงินดังกล่าวนี้นะคะเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแบ่งออกเป็นกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานนี้นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเรื่องนี้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะคะได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตและวงเงินที่ขอรับการจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือตรงถึง ผู้มีสิทธินั้นนะคะสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะคะอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมานั้นเสียชีวิตหน่วยงานก็จะรับผิดชอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการใช้เงินเยียวยานะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่มีปัญหามาอย่างยาวนานค่ะ
0: นะครับขณะเดียวกันไทยเองก็ยังคงคิดว่าการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญสำคัญนะไทยเราเก่งมากเรื่องนี
1: ้
0: น่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ไทยเรานั้นปักหมุดนะว่าเราจะเป็นฮับในหลายๆเรื่องแล้วก็สร้างอิทธิพลในเชิงอ่อนคือซอฟต์พาวเวอร์บางประการที่จะทำให้โลกนั้นเขามองว่าไทยเราก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นประเทศที่น่าจะเอาเงินเข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเวทีพลังงานโลกที่กำลังจะถึงแก๊สอ่านว่าไงนะพี่พั
1: ชแก๊สเทคค่ะ
0: แก๊สเทคใช่ไหมฮะเอาแก๊สเทคนะฮะโอเคแล้วก็มีการประชุม World Bank IMF World Bank ด้วยที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ไทยนั้นประกาศตัวว่าเราพร้อมนะที่จะเป็นผู้ที่จะร่วมในการขับเคลื่อนวาระของโลกในเรื่องที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจในทางการเงินและความอยู่รอดของโลกของเรานะครับในส่วนของการประชุมเวที IMF World Bank 2026นั้นไทยเราต้องประกาศตัวเป็นกลางอันนี้คือความเห็นนะครับของภาคเอกชนเขามองว่าไทยอย่าเพิ่งไปเลือกข้างนะครับทิศทางของไทยในตอนนี้ควรจะต้องวางตัวให้ดีนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นส่งผลต่อราคาพลังงานเสถียรภาพของความมั่นคงของโลกนะครับไทยเปราะบางมากนะและไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงถึง 60% ของการใช้งานทั้งหมดของประเทศผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้ความระมัดระวังตรงนี้มันก็สะเทือนมาถึงภาครัฐเองด้วยจะต้องมีท่าทีที่มีความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือด้วยในสายตาของนานาชาติแล้วก็รวมถึงห่วงโซ่ประทานที่เราจะต้องวางตัวให้ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกข้างในที่ที่เราไม่อยากเลือกนะครับและ IMF World Bank 2026นี้จะเป็นโอกาสทองเลยในการที่เราจะได้แสดงท่าทีที่เป็นกลางด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับการประชุมครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะดึงดูดนักลงทุนศักยภาพสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษาและเห็นศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้นำเสนอจุดแข็งนะครับแล้วก็ทวงคืนนะครับความสำคัญหรือว่า centrality ของความเป็นหมุดหมายสำคัญของอาเซียนนะในฐานะที่เป็นไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงรักษาความสำคัญของอาเซียนมาตลอดในฐานะที่จะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้รักษาผลประโยชน์ประเทศสมาชิกในเวทีโลกได้ด้วยครั้งนี้ก็จะใช้กรอบของอาเซียนด้วยในการที่จะเข้ามาปรับใช้ในการประชุมครั้งนี้ว่าเรานั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำรงวาระระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางอาเซียนก็คงอยู่ไม่ไกลด้วยนะหลังจากที่ผ่านมาในอาเซียนผมพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะส่างซาลงไปในฐานะบทบาทผู้นำนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าอาเซียนน่าจะยังประโยชน์ให้เรามากกว่าในการที่จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราดำรงรักษาสถานะที่ดีในเวทีโลกได้ด้วยนะงานนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียวที่ชัดเจนนะครับที่นักลงทุนจะได้เห็นว่าอันนี้ไทยเรามีความพร้อมอย่างไรสถาบันการเงินการธนาคารที่ทันสมัยตลาดทุนที่มีเสถียรภาพของไทยเรามีดีเราต้องอวดนะเราต้องโชว์งานนี้จะได้มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ที่สำคัญคือความเป็นกลางตรงนี้ต้องท่องไว้ให้ดีนะครับเป็นแต้มต่อสำคัญจริงๆที่ในสถานการณ์โลกยุคนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนอาจจะมีแต่น้อยมากนะฮะที่เปรียบเทียบได้กับไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางและดำรงตนได้อย่างดีมีท่าทีที่เรียกว่าไม่เข้าใครออกใครมากเนี่ยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยมานานแล้วก็น่าจะดำรงผลประโยชน์ของไทยได้ต่อไปนะฮ
1: ะ
0: ในช่วงของความผันผวนในภูมิรัฐศาสตร์แบบนี
1: ้ที่สำคัญการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเหนืออื่นใดนะคะประเทศไทยเราเองมีเสน่ห์นะคะเป็นประเทศที่เป็นความจะเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะคะเรื่องของรสชาติของอาหารค่ะอาหารไทยเป็นสิ่งที่ผสานวัตถุดิบ ท้องถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยนะคะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกๆจานการต้อนรับตัวแทนจากผู้ที่มาจากทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะได้รังสรรค์รสชาติของไทยให้มีความประทับใจบนเวทีโลกได้นะคะมีการคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามทางองค์ประกอบที่สะท้อนถึงความใส่ใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่จะถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะต้องอวดนะคะเวทีนี้เป็นเวทีอวดของนะคะ
0: ไม่อยากอวดก็คงต้องอวดแล้วเพราะว่าเขาต้องเรียกร้องแน่นอนมาถึงไทยแล้วไม่ทานอาหารไทยไม่ได้นะ
1: ใช่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและวิถีชีวิตความเป็นไทยด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงเนี่ยประชุมใกล้ๆจะถึงนี้ก็คือ Gas Tech ที่ว่า Gas Tech 2026นะคะเวทีระดับโลกเช่นเดียวกันที่เชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานด้านพลังงานสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วที่มีการจัดงานที่ไบเทคบางนา 14-17 กันยายนนี้นะคะ4วันที่จะมีการจัดงานเขาจะมีผู้นำมีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระดับสูงจากอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนบริษัท EPC บริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็ผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจซัพพลายเออร์รวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็โซลูชันที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานโลกนะคะเราเป็นเจ้าภาพค่ะเช่นเดียวกันก็คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสินค้าและการประชุมระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนบริษัทแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายนะคะพร้อมสำรวจนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำการใช้พลังงานไฟฟ้าและ AI สำหรับภาคพลังงานนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการภาคอุตสาหกรรมก็พลาดไม่ได้นะคะในการที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกครั้งนี้ลงทะเบียนเข้างานได้นะคะ Gas Tech 2026นะคะที่ www.gastechevent.com ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ
0: โอ้โหปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านจริงๆนะการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่ไม่น่าเชื่อว่าเราเองก็เกาะกระแสนี้มานานแล้วก็เป็นผู้นำเข้าพลังงานมานานแต่ว่า Gas Tech เนี่ยนะจะทำให้เราเนี่ยได้กำหนดวาระของตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นเลยว่านวัตกรรมของโลกพลังงานที่น่าสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความมั่นคงในทางพลังงานในระยะยาวได้ด้วยนะฮะงานนี้ก็ถือได้ว่าโอ้โหน่าจะได้ความรู้น่าจะได้การแลกเปลี่ยนได้เครือข่ายพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับการพัฒนาประเทศของไทย
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะกระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ก็บอกว่าตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในลักษณะว่าปิดดีลโดยได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็จึงขอความทำความเข้าใจค่ะว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันไทยก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะจากการหารือนะคะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะแล้วก็รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงโวชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีการหารืออย่างเป็นรูปธรรมมีความคืบหน้านะคะแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดแล้วก็ประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้ข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปิดดีล ือให้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าการไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลบังคับผลกับไทยจึงต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301ซะก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะฝ่ายไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่ผลักดันให้มีการหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าให้ได้ข้อยุติโดยเร็วค่ะโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคพร้อมเชื่อมั่นนะคะว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐต่อไปค่ะสรุปแล้วก็คือยังไม่ปิดดีลนะ
0: ครับ
1: ค่ะต้องรอฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงก่อนค่ะ
0: ลุ้นกันจริงๆนะดิวแบบนี้โอ้โหเพราะว่าที่พึ่งของเราก็คือตลาดต่างประเทศและตลาดสหรัฐนี่เป็นตลาดขนาดใหญ่มากนะในการที่เราจะส่งออกแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศในยุคที่เราจะจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องหาช่องทางหรือเครื่องยนต์ในการหาเงินแบบนี้เนี่ยนะเอาละครับยังไงเนี่ยถ้าเราพึ่งพาเขาไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองตรงนี้ก็สำคัญมากน
1: ะ
0: แล้วงาน2งานที่พี่พัฒน์รายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นงานที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมนะสร้างความเป็นตัวของตัวเองในการที่เราจะนำเสนอจุดเด่นของเราแต่ที่แน่ๆอาหารไทยนะพี่พัฒน
1: ์
0: ที่บอกว่าทุกครั้งที่มีอีเวนต์ระดับสากลเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะของอาหารไทยลักษณะความเป็นไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้แหละในการเผยโฉมแล้วก็อวดโฉมแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันขายได้นะแล้วก็มีเสน่ห์แค่ไหนเพียงใดนะก็นั่นเป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้เป็นเจ้าภาพกันที่ดีนะเจ้าภาพที่ดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะงานแก๊สเทคแล้วก็ในอีก1เดือนข้างหน้าเสร็จๆนะครับก็จะเป็นงานการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับสภาพอากาศช่วงนี้ก็เหนืออีสานมีฝน 70% เหมือนกันนะครับก็ต้องเตือนกันไว้อย่างต่อเนื่องว่าพื้นที่เสี่ยงที่อยู่บริเวณริมน้ำริมตลิ่งก็ระวังน้ำจะล้นตลิ่งนะครับก็เตรียมพร้อมกันให้ดีในการรับมือน้ำที่ยังคงมีมากอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคเหนือในหลายๆจังหวัดฝนเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมการไว้เลยนะครับเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักพร้อมกับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันด้วยในส่วนของภาคใต้นะครับเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่สงบกันมาหลายวันนะครับฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนั่นเองประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับ 9-11 กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันมะรืนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆก็ทยอยได้รับผลกระทบถัดๆกันมานะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนั่นเองนะครับประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะครับอย่างที่รายงานกันมา
1: ก็เตือนกันนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะถ้าเป็นปภ.เขาก็จะดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะต้องคอยติดตามรับฟังข่าวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งได้นะคะปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยตลอดเกือบ1ชั่วโมงขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแต่ว่าอยากจะให้ติดตามกันต่อนะเพราะว่าการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มติโดดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะรอท่านอยู่นะฮะก็ติดตามรับฟังกันนะครับหลังจากบ่าย2นี้ตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนลินาเพิ่มจีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิการเที่ยวใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทน ภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาราตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างที่เดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาทำยังไงเดี๋ยวมังนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
8: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
0: วมรองเท้าบูทหักลุยน้ำป้องกันโรคไข้ฉี่หนูท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายดิฉันขอแจ้งรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์เซาแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นจะเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทบุรีรัมย์16นาฬิกา30นาทีเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นรายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา45นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการแวดวงกีฬา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.เวลาของรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการเพื่อนฝัน 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจะได้รับฟังรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลานี้14นาฬิกา16นาทีท่านผู้ฟังคะต่อไปขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวท

สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรียวดิงหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีกระเฮือและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่มีการติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะจะมีผลกระทบค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569นะคะโดยในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569เนี่ยคุณผู้ฟังประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้ผลกระทบในระยะถัดไปคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากในช่วงของที่8ถึง11กันยายน2569นะคะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณผู้ฟังประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังบานกลางนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ของคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงของวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่แล้วฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มคุณผู้ฟังควรหลีกเลี่ยงกันทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคุณผู้ฟังนะในช่วงของวันที่11ถึง13กันยายน2569นะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอาจจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวสู่ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะคุณผู้ฟังนะติดตามข่าวสารจากกระทรวงพาณิชย์กันบ้างย้ำในเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะคืบหน้านะในทิศทางที่ดีค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ปิดเดือนนะคะรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายโดยเรื่องนี้นะคะนายกรณิตนวลจุ้ยค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีกระแสข่าวนะเกี่ยวกับผลการหารือในเรื่องของภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่ว่าปิดเดือนนะคะหรือว่าได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ฟังจึงขอทำความเข้าใจนะคะว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าค่ะเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้เนี่ยไทยจะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะคุณผู้ฟังจากการหารือของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะกับนายเจมิสันเกียนะคะซึ่งเป็นผู้แทนสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายริกสวิสเซอร์นะคะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่กรุงวอชิงตันดีซีก็การหารือเนี่ยก็บอกว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีข้อสรุปนะในสาระสำคัญ
ของความตกลงร่วมกันนะคะพร้อมเห็นชอบนะทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือว่าได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วนะเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นเนี่ยอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐก่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งท่านกรณีก็เลยบอกว่าฝ่ายไทยนั้นก็จะเดินหน้าในการเจรจาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อผลักดันนะให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็มีข้อยุติโดยเร็วค่ะโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยแล้วก็ผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนะคะพร้อมเชื่อมั่นแล้วค่ะว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปกันที่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

รัฐบาลตั้งเป้าจัดระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นะคะคาดว่าทันใช้ในเดือนตุลาคม2569นะคะโดยวันที่7กันยายน2569นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะคะในหลักการนะคะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐนั้นดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มค่าที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนที่30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยนะคะขณะที่ภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับคนทุกฝั่งซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างบอกอีกนะคะว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะคะได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะทั้งนี้นะคะการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนะคะโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกนะคะว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมานะคะซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นนะคะวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแล้วก็แต่ว่าการคุ้มครองจากครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะคะมาติดตามกันต่อกับรัฐบาลก็ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC นะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมนี้ให้รีบดำเนินการภายในวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยนางสาวลลิดาเพื่อพัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนค่ะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC แล้วก็การที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ควรยืนยันตัวตนนะให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569นะคะเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์นั้นล่าช้านะคุณผู้ฟังซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลานะคะขอให้แยกนะการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะจำนวน6,366,645 รายนะซึ่งถือว่าผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วอันนี้บอกว่าไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนจะมีจำนวนนะคะ 3,139,886 รายนะคะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะ EKYC ให้สำเร็จนะโดยหากต้องการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะก็ควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะภายในวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วนะหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเสริมที่ต้องส่งเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ประสานงาน WhatsApp Service OSS หลังมือหรือว่าเขตได้ถึงวันที่20กันยายน2569นะก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับรองทะเบียนของธนาคารของรัฐนี้5แห่งนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการ
ด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะมอบอำนาจนะให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เอกสารที่กำหนดค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะคะควรตรวจสอบด้วยนะให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการในเรื่องของผ่านทางธนาคารควรไปตรวจสอบด้วยนะหลักฐานที่ให้นะแน่ใจแล้วว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จค่ะหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จนะควรตรวจสอบสาเหตุและก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วนะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นบรรดากับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิร์ตได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลอปทบริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐนะคะโดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมนะคะก่อนเริ่มพิธีเปิดผู้เข้าร่วมงานค่ะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยนางสาวรัชดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความยินดีนะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะพร้อมระบุนะคะว่ารางวัลดังกล่าวนั้นไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จค่ะแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะคะจึงควรได้รับการยกย่องค่ะแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรค่ะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะคะกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงขนาดเดียวกันนะคะสิ่งที่สำคัญไม่ประสิทธิภาพในการทำงานก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านนายกก็เลยบอกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการตอบคำถามค่ะแต่คือการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรโดยคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะคะแต่อยู่ที่การกระทำค่ะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจความซื่อสัตย์และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างขององค์กรค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยก็คือในเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้ค่ะโดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ทุจริตแล้วก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศคุณผู้ฟังเพราะหากระบบราชการขาดความโปร่งใสแล้วก็มีการทุจริตนะคะก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศค่ะโดยเฉพาะอปทซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นด่านแรกด้วยนะคะในการให้บริการซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาและเชื่อมั่นได้ค่ะคุณผู้ฟังหากบุคลากรเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถที่จะสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะท่านนายกก็เลยมาบอกว่ารางวัลทั้ง240แห่งนะคะจึงเป็นเครื่องอาจจะเป็นความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีค่ะแต่ว่าสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยนะคะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและก็รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังโดยร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปนะคะสำหรับการคัดเลือกในปีนี้คุณผู้ฟังก็จะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับรางวัลและเงินรางวัลรวม240รางวัลนะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แค่1องค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะ2คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์และเข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลนะคะก็คุมทั้งภาค
ข้อมูลทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นแล้วก็ประเภทประเภททั่วไปคุณผู้ฟัง3คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีคะแนนผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน81รางวัลนะคะท่านนี้ค่ะท่านนายกก็ได้มีการมอบรางวัลน่ะแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับ1นะอันดับที่1เลยนะทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นแล้วก็ประเภททั่วไปรวม7รางวัลคุณผู้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารข่าวสุดท้ายของวันนี้กับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center นะคะพร้อมร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้ค่ะโดยวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนายพงษ์ณราเย็นยิ่งค่ะที่ปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเปิดเผย นะว่าตามคำสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านอนุชินวรกูลน่ะท่านก็ในเรื่องของการดำเนินงานนะด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่ อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาธิการและผังเมืองอ่ะได้มีการบูรณาการค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะแล้วก็ประธานคณะกรรมการมาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทยนะคะเพื่อศึกษาผลกระทบแล้วก็ความต้องการใช้ทรัพยากรคุณผู้ฟังแล้วก็ความเหมาะสมทางกฎหมายนะโดยปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังการขออนุญาตก่อสร้างยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานค่ะอาคารพาณิชยกรรมและขังและคลังสินค้านะคะโดยวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและครอบเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและก็ชัดเจนคุณผู้ฟังซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มีการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่เรื่องของมาตรการด้านผังเมืองนะคะโดยจะกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมค่ะพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กนะคะและกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทแล้วก็เกษตรกรรมบางส่วนนะคะและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินแล้วก็ระยะถอยร่นรวมนะคะขนาดที่ศูนย์ขนาดใหญ่นะและจะอนุญาตนะเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะแล้วก็มาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะค่ะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนนะคะแล้วก็กำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นหรืออปท.นะร่วมตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันคุณผู้ฟังให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่12กันยายนนี้ค่ะหากพบการใช้งานที่เป็นพยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะหรือว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีค่ะพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปค่ะนี่เป็นรายข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวทเวลาที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
7: นางสาวลลิดาเพลิดที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่กาจิตปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
9: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
14: เท่ากับ2สิลูก
13: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
14: สี่ไงลูก
13: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
14: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
13: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
14: ไอ้ยะไอ้ยะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วยความหวังดีและห่วงใยนะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และสวทบุรีรัมย์นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเจอกันเหมือนเดิมอยู่กับกระผมฤทธิชัยคุณประคนผู้ดำเนินรายการวันนี้มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงหลังเดี๋ยวจะมีการจัดรายการเรียงภาพว่างั้นให้ท่านฟังเพลงยาวไปเลยเนาะเพราะว่ารายการสี่แยกข่าวเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับนะ16:00 น.นะครับนะวันนี้ของสวทบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพนะก็คงให้ท่านได้ฟังเพลง15:30 น.กว่าไปจนถึง16:00 น.นะครับ16:00 น.ก็รอรับชมรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเขาเรื่องกันเลยเนาะนะครับกับรายการของเราเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยวันนี้จะพูดคุยเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์นะครับนะที่ว่าผิดกฎหมายนะครับนะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสรีระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนะก็เปลี่ยนไปตามนั่นแหละน้ำดีไม่กินกินน้ำไม่ดีบางคนว่ามันดีนะมันดีอยู่นะดื่มแล้วมันก็คุยกันเข้าใจรู้เรื่องเป็นอย่างนั้นไปนะดื่มน้ำเปล่าคุยกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยไปเข้าใจคุยกันรู้เรื่องแต่เรื่องอะไรไม่รู้บางทีก็มีเรื่องกันอยู่ด้วยอยู่จนได้นั่นแหละเนาะนะครับนะก็เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยนะครับก็ลดกันบ้างนะครับช่วงเทศกาลไม่ใช่เทศกาลสิเป็นวาระของการเข้าพรรษาว่างั้นนะนะเป็นประเพณีของเป็นกิจกรรมของพุทธศาสนาเรานะครับนะที่พระจะได้จำพรรษาแต่เราก็ผู้สาธารณชนก็มักจะใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งทางใจยึดเหนี่ยวทางใจบอกว่าจะไปลดงดเหล้าเข้าพรรษาว่างั้น3 เดือนนะครับนะนี่ก็มากี่เดือนแล้วนี่คงจะเดือนกว่าแล้วเนาะนะครับนะปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ50%ขึ้นไปนี่สำหรับผู้ขับรถทั่วไปก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับนะก็จะมีเครื่องวัดโดยตำรวจนั่นแหละจะมีการตรวจเช็คนะครับนะผ่านด่านต่างๆขอตรวจในเธอพี่มาตรวจอะไรแล้วคุณตำรวจว่างั้นทำหน้าแบบแดงๆหน้าแดงๆเสียงงงๆมึนๆซะหน่อยนะครับนะโดนแน่นอนครับนะถ้าถึง50%ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับนะต้องลงจากรถนะครับนะไปสงบสติอารมณ์นะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะมีการเรียกว่าพืชบำเพ็ญประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับคือลงขึ้นศาลนะครับเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองอีกอุ้ยนะก็จะขับรถอย่างไรก็อย่าไปดื่มนะครับนะก็พยายามให้คนอื่นเขาขับแทนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์โดนหมดว่างั้น

0: มันกรรมเสียไม่เกิน50ก็ถือว่าไม่ผิดนะสายร่วมสักแป๊บหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเตีย
0: โอ้สวัสดีครับยานนาโมสวัสดีบาท
1: ยังหน้าหนังกระเซียนเฮยยังหน้าเพชรเปิลลาโอ้ย
0: โอ้ยังท่านก็ปรื้อยังท่านไอ้เนาะปรื้อเปิล
1: โซโบเลยเนาะลืมจากกระเซียนเจ็ดจัดลูก
0: เออโมเนอร์ไงเนาะวันที่27กินหนังเย็ดมันเท่ากี่เกิดจะภาพกี่เลี้ยงโอ้ยใส่จ่าน
1: ี่นั่นนี่เฮ้ยมันก็จะภาพเด้จะภาพจะมักเนี่ยเฮ้ย
0: อ๋อเจ้าเองก็ราเป็นเค้กโอ้ขมัดเกิดเค้กตัวเองครับพี่จ
1: ้าคุณซินเกิดเค้กนังน้องเข็ม
0: โอ้นังพวกผ้าตัวเนื้อพี่จ้าพวกผ้าขอบคุณเนื้อขอบคุณบาท
1: จ้านักเนี่ยทุกคนท่านทั้งโต้นเฮ้ย
0: ยี่สิบเจ็ด
1: ตึ๊ดโอ้ยเต้วางไงตึ๊ด
0: อ๋อว่าไงตึ๊ดเนาะโอเคไงตึ๊ดเองกำลังเทิร์ครุ่นว่าง
1: ยาจิตคุณวางเนื้อหาปิดเนื้อ
0: บาทบาทขอบคุณเนื้อครับจ้ะ
1: ยังเงียนโอ้ยจะร่วมงานเต้ก็บาทโอ้ยจะตู้นอนแต่งตู้กิโยตเน
0: า
1: ะ
0: ตัวหกใบเวิร์ดเนาะจะเจียง
1: เออหกใบ
0: น้องใหญ่บรรเทากี่เม็ดใบเจริญ
1: เออหกใบเวิร์ดโอ้ยเพิ่มคลา
0: บาทน้อย
1: จ้า
0: ครับผม
1: ต้องเพลงมาเพลงเนื้อ
0: ครับเพลงอะไรเน
1: า
0: ะ
1: เพลงของยอดรักขาดเงินขาดรัก
0: อ๋อขาดเงินขาดรักเน
1: า
0: ะ
1: ยาหยาดต้นฉบับเนื้อมอบไปคุณข้าวหอมด้วยที่ชอบยอดรักนะ
0: เออข้าวหอมยอดรักก็ชอบนะยอดรักนี
1: ่ยาก็สาวกระสังก็นับพี่บุญเรียนแล้วก็หน้าบันเทาแล้วก็หมู่สองน้องสมิธตามใบเท้านั่นแหละ
0: ครับผมได้ได้
1: ยาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่กำลังจะเข้าแล้วก็เข้าแล้ว
0: โอเคครับผมครับคร
1: ับ
0: บาทสวัสดีบาทนะขอบคุณยานนาโมเนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังนึกถึงนะกระผมเหมือนกันฟังเพลงกันก่อนเนาะในช่วงหน้าเราจะเข้าสู่เพลงเข้าสู่ช่วงรายการอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้ลากันเนาะเพลงจากต้นคนงามนะครับฮักจริงบ่ทิ้งกันเหมือนกัน

0: ถ้าเจ้าเป็นคนที่อ้ายเลือกไว้นะก็จะฮักเจ้าบ่ทิ้งกันไปไหนเด้อนะครับนะนักร้องน่าจะเป็น AI แล้วมั้งเนาะนะเสียงคล้ายๆเหมือนเจ้า AI ตัวนี้มาแรงนะครับมาแรงแบบนักร้องมืออาชีพยังจะสู้ไม่ได้นะแล้วก็หันไปฟังแบบ AI กันนักร้องอาชีพอาจจะตกงานว่างั้นนะอ่ะสายร่วมก่อนสวัสดีครับผม
1: ใช่คุณตีนเป็น AI หมดแล้วเพลงลูกทุ่งเน
0: ี่
1: ย
0: เนาะนักร้องจริงคงจะไม่มี
1: เพลงลูกกรุงนะ
0: ครับ
1: เปิดไปใน YouTube อ่ะมันเป็น AI หมดเลยเอามาเป็นแบบ AI แต่มันก็เพราะดีเน
0: าะเนาะมันเพราะอีกแบบนึง
1: ใช่ AI มันเพราะดีนะเพราะคนละแบบอ
0: ่ะครับนะถ้าชอบแบบ
1: ร่วมกับยายน้องนโมเด้อ
0: ครับผมไม่ทันแล้วไม่ทัน
1: นโม
0: น่าจะเป็น 5:00 น.นั่นแหละ
1: ใช่3ใบเถาแล้วแถมอีกใบนึงเป็น4ใบเถาเด้อ
0: 4ใบเถา4ใบเถาก็ 4,000
1: นั่นแหละ4ใบเถา
0: 4ใบเถาครับผมแถมอีกใบนึงว่างั้น
1: ใช่3ใบเถามันไม่มีคู่ไงขาดคู่ไง
0: ขาดไปครับผม
1: ไม่มีอะไรหรอก
0: ครับ
1: แค่นี้แหละคุณเตี้ยนสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับได้ครับนะขอบคุณนะครับผมนะครับนะกับแฟนเพลงเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังตามลำดับไปนะครับนะสายต่อมาอีกแล้วสวัสดีครับผม
2: คร
0: ับ สวัสดีครับครับผมครับ
2: ไม่ได้หน้าไม้นอนไ
0: ห
2: มล่ะ
0: เป็นอย่างนั้นไป
2: อยากรังไม้ไปแล้วแต่อยากได้นำมาอีก
0: ได้
2: ผมฟังเพลงนั้นนะที่เจ้าคนเดียว
0: ครับอยู่ที่เจ้าคนเดียวครับผม
2: พอเรา
0: ครับครับ
2: ยังมาถึง AI ไงมึงโคมเห็นชอบตรงไหนอ่ะ
0: ก็แล้วแต่คน
2: มันร้องแต่กูน่ะไม่สุภาพอ่ะ
0: เออนะ
2: มีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีเพื่อนหมา
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
2: อันนี้ก็ไม่สุภาพนะ
0: อย่าไปพูด
2: เพื่อนเป็นหมาดีกว่า
0: โอเคครับโอเคเนาะครับหนอมาดีก็ไปไม่ดีแล้วบทลงโทษสำหรับผู้ที่เมาสุรานะครับนั่นนี่กรณีทั่วไปซึ่งก็จะมีการนะได้รับบทลงโทษเนาะนะเมาสุรานะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะพักการใช้ใบอนุญาตการขับขี่มาน้อยกว่า6เดือนนะครับนะกรณีทำผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับในจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทอู้เยอะแม่กินเหล้านิดเดียวหมดแค่นี้ทำไมเสียค่าปรับไปเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยเนาะนะกระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีเนี่ยว่าจำคุก2ปีแล้วก็ปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็พักการใช้ใบอนุญาตการขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนะหรือเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่โอ้ยไปกันใหญ่เลยกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนี่ประชนเขาได้รับบาดเจ็บจำคุก1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะโอ้เยอะขึ้นใหม่แล้วพักใบอนุญาตการขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนการใบอนุญาตการขับขี่เลยว่างั้นโอ้เนาะนี่นะกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่สาหัสนะ2ถึง6ปีนะปรับ 40,000 ถึง 120,000 เพิ่มมาอีกแล้วนะครับนะพักการใช้ใบอนุญาต2ปีนะครับกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโอ้นี่ชนเขาตายเนาะจำคุก 3-10 ปีนะครับนี่ปรับก็เพิ่มมาอีกนะครับ 60,000 ถึง 200,000 บาทนะครับเพิกถอนการใช้ใบอนุญาตการขับขี่รถทุกชนิดตลอดชีวิตว่างั้นโอ้น่ากลัวเนาะนะครับนี่มีปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์นี่ก็ถูกจำคุก1ปีนะครับนะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับแล้วก็พักใบอนุญาตการขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนได้ด้วยนะครับนะประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับกับบทเพลงจากทาง Facebook ดีกว่านะทาง Facebook นะครับนะพี่มาทาสนใจขอเพลงเอาความรักเธอคืนไปนะของรพินภูไทยนะครับนะเรียนที่รักสวัสดีหนุ่มหน้ามนคนสกราวหน้าขมเอาเหมือนเดิมนะครับอำนวยนาคินชาตินะครับร่วมรับชมแล้วนะครับนะคงประมาณนี้นะครับกับรายการจากกันไปด้วยบทเพลงจากคุณพี่บรรทัดสำนันใจนะครับนะเอาความรักของเธอคืนไปนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับ5โมงเย็นอย่าลืมพบปะเจอกันเหมือนเดิมกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมวันนี้สวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ตั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องร้ายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
6: ศา
7: และปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
0: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
1: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
0: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
4: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
4: ในรายการ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2นะคะเวลาดีนะคะ4โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกา30นาทีกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้ติดตามรับชมรับฟังในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสามารถติดตามได้นะคะทางสวทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ทั้งจังหวัดอีสานตอนล่างวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะสวทบุรีรัมย์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลแล้วก็คุณพิภาอุ้ยรำค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2แล้วนะคะก็ยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpage เช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2อีกด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาได้ติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงแรกนะคะเป็นข่าวนโยบายรัฐบาล20กระทรวงหรือว่าข่าวเหตุการณ์สำคัญนะคะประเด็นแรกที่นำมาให้ติดตามนะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องของทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569นะคะอีกหนึ่งประเด็นเป็นเรื่องราวที่ครม.เห็นชอบหลักการร่างพรบ.ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะปลดล็อกกฎหมายเพื่อโอกาสเข้าถึงทุนแล้วก็ยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยค่ะอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับรัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยโคชานะคะอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะกับรวมใจไทยรัฐเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะวันนี้พาไปดูกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเดินหน้าโครงการ Redip SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศค่ะพร้อมกับนำเทคโนโลยี AI แล้วก็สิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะส่วนวันนี้นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสธนครราชสีมารู้สึกเช็คเทปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงน้องไทยวันนั้นวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะต้องเร็วๆนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะเข้าข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวขอทักทายประกาศสักเล็กน้อยนะคะเริ่มเข้ามากันแล้วต้องขอบพระคุณนะโอ้มีคนดูทั้ง10คนเลยนะช่วงนี้ตาย
1: ทักทายก็ไม่ทันสำนันใจนะคะบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์เราก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่ายังไม่ตกตกแล้วนะ
0: ตกแล้วรอบนึง
1: ตอนกลับมาจากทางสวายสอนี่ก็เห็นตกแล้วนะคะ
0: นี่ไต่ไปลงพื้นที่ที่สวายต่อมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะถ้ามีโอกาสไต่คงจะเล่าในรายการของไต่นะบุรีรัมย์พระเองนะแล้วมีลุงอเนกพิไทยด้วยขอบพระคุณนะคะมีแค่สองท่านนะที่พี่เห็นมีคุณอเนกสุนทรนะ
1: ค่ะ
0: มีสามท่านขอบพระคุณนะคะอ่ะเราเข้าข่ายกันดีกว่าคนฟังนะเดี๋ยวเวลาจะไม่เพียงพอข่าวแรกค่ะน้องตายกับกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะพาไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้นะคะหลังจากที่บุรีรัมย์เราเนี่ยก็เริ่มตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นข่าวน้ำท่วมนะทางภาคเหนือนะคะก็น้ำท่วมหลายน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่เลยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569นี้นะคะซึ่งก็ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะก็คือ

0: หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็จะส่งผลค่ะให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมถึงทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรานะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้เนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นข่าวสารข่าวแรกในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนาะก็ระมัดระวังด้วยละกันค่ะช่วงนี้มีฝนเนาะอ่ะมาติดตามกันต่อกับครม.เห็นชอบหลักการร่างพรบ.ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกกฎหมายเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเนี่ยโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะซึ่งท่านก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะคะในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะแล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคกเนี่ยตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปนะคะพร้อมมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปพพค่ะว่าด้วยบริษัทจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและก็การระดมทุนสมัยใหม่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญนะคะต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบนะคะได้แก่เป็นบริษัทที่จำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทค่ะไม่เคยจ่ายปันผลนะคะแล้วก็ไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการทางนี้ค่ะสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA
0: แล้วก็มาดูในสาระสำคัญของร่างกฎหมายกันบ้างนะคะก็คือในเรื่องการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงการหุ้นนะคะโดยให้สิทธิและประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีขอจะฟังนะคะอาทิในเรื่องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและออกหุ้นกู้ค่ะการแปลงหนี้เป็นทุนการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญการทยอยให้หุ้นรวมถึงการถือหุ้นของตนเองเพื่อจัดสรรให้กรรมการพนักงานหรือนักลงทุนตามโครงการ ESOP หรือข้อตกแล้วก็ลดข้อตกลงการลงทุนนะคะภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะ NIA เนี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆทั้งการให้กู้ยืมการถือหุ้นหรือร่วมลงทุนค่ะรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแบบ One Stop Service เพื่อประสานสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองและก็การทำงานของคนต่างด้าวทรัพย์สินทางปัญญาภาษีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ด้านอื่นๆเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยสตาร์ทอัพเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเกษตรหรือสาขาที่กำหนดค่ะซึ่งก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์นานกว่า5ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านกฎหมายเป็นมาตรการทางเลือกของนักฟังผู้ประกอบการสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์นะคะตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมนะคะไม่ได้บังคับนะคะให้สตาร์ทอัพทุกรายเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบค่ะพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะ
1: การดำเนินการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็องค์ความรู้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาระบ บนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้มีศักยภาพเติบโตแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะมาอีกข่าวนึงในช่วงนี้นะคะเป็นข่าว

0: สนใจเช่นเดียวกันกับทางรัฐบาลก็มีการเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะอีกกว่า240ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลฤดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลก็เตรียมแล้วนะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ค่ะถึงวันที่23กรกฎาคม2569นะคะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับค่ะ
1: ค่ะซึ่งกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะคะก็จะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะคะได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนะตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเนาะข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตแล้วก็วงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ถูกต้องนะคะครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้มีสิทธิ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับการพิจารณาสิทธิ์กรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิ์การเยียวยาที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นช่วงแรกตายเดี๋ยวขอทักทายแฟนรายการอีกสักแป๊บนึงก็แล้วกันพอมีเวลาเนาะมีแม่บุญเรียนที่รักมาต้องทักคนนี้
1: คุณแม่คุณเดี๋ยวว่าแม่มาแล้วจ้ะ
0: แม่มาพร้อมฝน
1: ใช่
0: แม่ฝนตกไหมแถวนั้น
1: ฮะนี่นะเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกอ่ะนะคะทักทายสองสาวด้วย
0: จ้ะแม่มีใครเพิ่มไหมมีพี่อะไรนะอัจฉริยะปิ่นทอง
1: ค่ะทักทายเข้ามานะ
0: แค่นี้เนาะ
1: พี่เด็กสวนสาวว่าตกแล้วฝนนะ
0: ตกที่ไหน
1: ประโคนชัย
0: อุทยานน้ำฝนตกดี
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น
1: ตอนมันถามว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะจากชุมชนโคกระเวียงไปสวท600เมตรนะแต่ชุมชนไม่ตกว่าไงนะคะ
0: มาช่วงที่2ก็แล้วกันในช่วงของรวมใจไทยรักกันขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะวันนี้นำข่าวจากกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมมากับคุณผู้ฟังเป็นการเดินหน้าโครงการ Redeep SME นะคะเร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศค่ะพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนนะคะยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเรื่องนี้นะคะนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านก็เปิดเผยนะว่าทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยได้เร่งดำเนินในเรื่องของโครงการ Redeep SME นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามนะคะพลังงานแล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์นะคะสถานประกอบการเชิงลึกค่ะเพื่อหาเขาเรียกว่าค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วแล้วก็แนวทางแก้ไขให้ตรงจุดทั้งในด้านของการบริหารจัดการกับการผลิตแล้วก็การฟื้นฟูเครื่องจักรนะคะ
1: ค่ะซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการแล้วก็ภาคเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบเกรดพรีเมียมนะคะการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพลกองทุน SME ตามแนวประชารัฐแล้วก็ SME D Bank นะคะโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการค่ะและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดค่ะหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12 2แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข024306869ต่อ1255ถึง1258หรือที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะในการเช็คอินที่นิสสันใต้สปท2รู้สึกเรา2คนทำเวลาดีมากนะ
1: คะ
0: 16นาฬิกา26นาทีนะเหลืออีก4นาทีมีใครทักทายเพิ่มเติมไหมเอ่ย
1: ยังไม่
0: มีนะแต่วันนี้สังเกตตายตายปิดสมิธคอเลยจริงๆเสื้อตายข้างในสวยมาก
1: นี่ใส่เสื้อสี
0: ชมพู
1: สีชมพูมา
0: ลมเย็นเลยนะวันนี้ตายวันนี้ลงพื้นที่นะเป็นไปที่บ้านสวายสอซึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าจะตายเล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้ลงพื้นที่กับท่านบอนะไปเลยนะหมู่บ้าน
1: ใช่ค่ะหมู่บ้านนกกระเรียนไปมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ
0: พาแล้วเขาได้
1: ใช่พอเราได้อยู่เน
0: า
1: ะพอดีว่าเป็นกิจกรรมของเสน่ห์ไทยๆของทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นการโปรโมทชุมชนนะคะ
0: ใช
1: ่แต่ทีนี้เนี่ยเราวัยทำงานเนี่ยเราไปกันเยอะแล้วอยากจะพาน้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าไปน้องๆเยาวชนวัยรุ่นที่เขามีสื่อโซเชียลเขาเล่นโซเชียลกันใช่ไหมคะมีกิจกรรมให้เขาทำก็จะเป็นการที่พาน้องๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องส่วนตัวของเขาเนี่ยพอเพื่อนๆเห็นก็จะอยากไปตามนะคะซึ่งชุมชนอย่างนี้ก็เป็นชุมชนที่ต้องบอกว่าแขกไปใครมาจะต้องแวะไปกินข้าวทานข้าวที่เถียงนาเชฟเทเบิลนะคะที่บ้านสวายสอนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่มีชื่อเสียงเลยนะ
0: ใช่ค่ะยังไงก็อย่าลืมไปเที่ยวในพื้นที่บ้านเราบุรีรัมย์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินที่สารใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2โดยสทบรมแม่ข่ายหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ค่ะติดตามรับชมรับฟังรายการเช็คอินที่นิสสันใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็พบกับสทสุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานสทบุรีรัมย์เราก็ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็จากนี้ก็เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสทนครราชสีมาค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระศกนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและประทับพระราชอาณณพระพลาศาลากลางนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2498เราได้รับเกียรติจากนายชินาธรกายสันเทียนักวิชาการอิสระและผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นะครับชื่อว่าชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498ครับในวันนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยพระราชกรณียกิจที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภาคอีสานนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2498ครับวันนั้นนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยขบวนรถไฟหลวงนะครับที่ออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานีรถไฟนครราชสีมาประมาณราวสักบ่าย2ครับหลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประตูชุมพลนะครับบริเวณทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับเสด็จประทับยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าบริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวนครราชสีมาที่มาเฝ้าในวันนั้นครับในวันนั้นนะครับในภาพไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีการเผยแพร่ไว้เหตุการณ์ในวันนั้นหรือว่าภาพถ่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทรงเลือกที่จะเสด็จมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเนื่องด้วยเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับในภาคอีสานแล้วก็มีทางรถไฟมาถึงนะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงที่หน้าสารกลางจังหวัดก็ได้เสด็จออกเยี่ยมเยือนราษฎรนอกจากที่ประทับชุดพระเก้าอี้ชุดนั้นแล้วพระองค์ท่านทรงพระดำเนินคือเดินไปหาราษฎรเพื่อมีพระราชปฏิสันถารพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเมื่อผมเห็นภาพนี้แล้วจึงเป็นภาพที่ประทับใจและปลื้มปิติแทนชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษของผมซึ่งอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

เอกสารภาพถ่ายนะครับจะปรากฏเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระเก้าอี้ชุดนี้ซึ่งพระเก้าอี้ชุดนี้นะครับเป็นองค์จริงนะครับที่พระองค์ท่านเคยประทับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับภาพถ่ายนั้นนะครับมีความสำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวนครราชสีมาอย่างยิ่งครับเนื่องจากชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นับได้ว่าเป็นชุดพระราชอาสน์ที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรในต่างจังหวัดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาที่เรามีชุดพระราชอาสน์ประจำเมืองนะครับที่ใช้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3รัชกาลด้วยกันคือในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับอีก1รัชกาลก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรการปกครองมณฑลนครราชสีมาหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนกของท่านเสด็จมานะครับในปี2447นะครับและหลังจากนั้นนะครับเว้นห่างไป2รัชกาลนะครับในรัชกาลที่9นะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เสด็จมาประทับพระเก้าอี้ชุดนี้อย่างเช่นรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ครับจึงถือว่าเป็นชุดพระเก้าอี้สำคัญประจำเมืองนครราชสีมาที่ชาวนครสีมามีความภาคภูมิใจและเป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชวงศ์นะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสหรือเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับการสร้างชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับราวพุทธศักราช2442ถึง2443นะครับสำหรับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดทางรถไฟทางไกลสายแรกของประเทศไทยคือกรุงเทพนครราชสีมาครับโดยการออกแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับหรือพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชนะครับต้นราชสกุลชุมพลซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่5นะครับได้ทรงออกแบบชุดพระเก้าอี้ชุดนี้ให้มีศิลปะไทยผสมกับศิลปะยุโรปให้สอดคล้องกับช่วงสมัยในสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการรับเอาวัฒนธรรมชาติตะวันตกเข้ามาปรับปรุงประเทศไทยให้ทัดเทียมอาณาอารยประเทศครับชุดพระราชอาสน์ชุดนี้จึงปรากฏเป็นชุดพระราชอาสน์ที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะยุโรปอยู่ด้วยกันครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะครับสังกัดกรมศิลปากรนะครับเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่จะแสดงนะครับเกี่ยวกับประวัติจังหวัดนครราชสีมาและที่นี่เรามีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมคือชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาครับเรียนเชิญชาวนครราชสีมาหรือบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะใกล้ๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมชุดพระราชอาสน์องค์จริงนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะครับอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเราเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับปิดทำการวันจันทร์และวันอังคารนะครับบางช่วงนะครับในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ก็อาจจะมีการเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ

เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาจะทราบว่ามีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมาอยู่หลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรในเรื่องการศึกษาณวิทยาลัยครูนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตา

0: จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายหลายพระองค์อย่างมากนับตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจบจนมาจนถึงการสร้างทอรถไฟเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเมืองนครราชสีมาถ้าเราจะมองประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจแล้วก็อาจจะมองว่าจุดที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเนี่ยเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของประตูชุมพลถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นึกย้อนหลังกลับไปเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2443พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จผ่านประตูชุมพลทุกครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินผ่านหรือลอดประตูชุมพลเกือบทุกวันนั่นนี่เห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ประตูชุมพลเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเมืองแสดงว่าการเสด็จพระดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาวางพวงมาลาบริเวณหน้าประตูชุมพลในจุดเดียวกันกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จพระดำเนินอาจจะเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าพระองค์กำลังเสด็จเข้าเมืองนครราชสีมาครับวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสด็จพระดำเนินเพื่อส่งวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทรงเจิมเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญให้กับชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยยังมีเป้าหมายและมีพระราชฤทัยในการที่จะเสด็จมาทรงดูการศึกษาหรือทอดพระเนตรการศึกษาของชาวนครราชสีมานะครับเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียนสุรนารีและอีกที่หนึ่งที่สำคัญแล้วก็นำความปราบปลื้มใจมาถึงพวกเรารวมถึงตัวผมด้วยด้วยครับก็คือการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยยังความปราบปลื้มใจต่อชาวราชภัฏเป็นอย่างยิ่งครับเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็เรายังระลึกนึกถึงการเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นอย่างมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการสร้างลานธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอันเป็นที่ประทับแล้วก็เคยเป็นที่เสด็จพระดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าท่านใดมาจะเห็นว่าชาวราชภัฏจะไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลานตรงนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นการระลึกนึกถึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เคยเสด็จพระดำเนินมาอย่างที่นี่ชาวนครราชสีมาโดยเฉพาะชาวราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโชคดีครับที่เราเป็นหมุดหมายปลายทางหนึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญเราเป็นวิทยาลัยครูที่ผลิตบุคลากรออกไปเป็นครูยังสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมในท้องถิ่นนะครับความเป็นชาวราชภัฏนครราชสีมาเป็นสิ่งที่พวกเราระลึกนึกถึงเสมอว่าเราอยู่ภายใต้เบื้องพยุคลบาทอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้านายมาโดยตลอดนะครับการที่เราปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงตัวกับผมเองเนี่ยเราปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจที่จะสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งท่านมีเป้าหมายอยากจะให้พวกเรารับใช้ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญของชาวราชภัฏนครราชสีมาก็คือการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นการรับใช้ท้องถิ่นการเป็นบุคลากรที่ตอบสนองประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดและท้องถิ่นด้วยกันเราในฐานะที่อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนข้าราชบริพารเป็นผู้ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเราก็จะพยายามที่จะสืบพระราชปณิธานต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะรับใช้ท้องถิ่นให้กับสมว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์นั้นนำมาซึ่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษายังคงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมจวบจนทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อพระศกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยและประสบปัญหาความยากจนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่พระศกนิกรและสนับสนุนอาชีพทางด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางออกสู่สายตาชาวโลกเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความรู้สึกในการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสานต่อพระราชปณิธานด้านผ้าไหมไทยอันเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชนบทสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่และคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ที่งดงามของไทย
1: อาชีพหลักๆก็คือการสาวไหมออกไปสาวไหมสอนชาวบ้านแล้วก็ไปสอนทำชางานอบรมทั่วไปค่ะส่วนมากจะออกไปสอนเกษตรกรค่ะอย่างเช่นสาวไหมแบบโบราณไม่งั้นก็ไปที่โรงเรียนจะสอนให้ไปสอนเด็กนักเรียนที่ไม่เคยเห็นนักเรียนที่ไม่เคยได้สัมผัสเขาก็เคยได้สัมผัสจากเราเป็นตัวแทนเขาค่ะเป็นตัวแทนของกรมหม่อนใหม่ก็ถามว่าดีไหมได้อยู่ได้กินส่งลูกเรียนจบค่ะได้หลายอย่างค่ะได้ทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ท่านมาสอนทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้คนจนลืมตาปากได้ค่ะชีวิตการหาอยู่หากินการมีงานทำเป็นรักเป็นแหล่งส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือจนจบแล้วมีอาชีพเสริมด้วยค่ะเรามีชาไปทำขายที่บ้านด้วยมันทำให้คนจนแบบคนที่ไม่มีอาชีพก็กลายมาเป็นคนมีอาชีพอะค่ะคือหนึ่งอย่างมาทำงานตรงนี้รู้หมดว่าตรงไหนเป็นอะไรมีอยู่ที่ปลูกมันเป็นยังไงเลี้ยงไหมเป็นยังไงเรื่องหมายเสร็จเราจะทำยังไงได้มั่งเราจะไปเป็นรูปตรงไหนได้หลายแบบท่านจะสอนครบถ้วนเลยค่ะคือภูมิใจตรงที่เราได้สืบสานและวัฒนธรรมของกรมหม่อนใหม่นะคะคือสานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเรารักงานตรงนี้มากค่ะจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะโรงเรียนไหนเชิญไปโรงเรียนไหนเชิญไปอบรมหรือว่าไปจัดนิทรรศการอะไรปั๊บเราจะมีไปโชว์ตลอดเลยค่ะค่ะเราจะไปสอนให้เด็กที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นค่ะ
2: อันนี้เรื่องมันยาวเนาะตั้งแต่บรรจุมาเลยแต่ก่อนพี่เป็นคนเลี้ยงไหมค่ะเลี้ยงไหมแล้วก็มาฟอกย้อมแต่ก่อนทำอยู่ที่ศูนย์ด่านเกวียนค่ะทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในนี้ก็ฟอกย้อมแล้วก็ไอ้ที่ทอผ้าก็คือเรามีความรู้อยู่นิดหน่อยก็เวลาได้ไปสาธิตหรือว่าไปออกงานที่อื่นก็ได้ไปทำค่ะแต่หลักๆเลยคือทำหลายหน้าที่นะคะที่ดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานของอยู่ที่กรมหม่อนใหม่พระพันปีหลวงท่านช่วยเกษตรกรค่ะมีงานทำค่ะจากที่งานหลักแล้วก็เป็นงานเสริมได้ค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะเป็นเกียรติมากค่ะและภูมิใจมากค่ะ

0: ปัจจุบันการออกแบบนอกจากผ้าไทยโดยความเข้าใจคำว่าผ้าไทยเนี่ยคนจะคิดว่าต้องคนมีอายุเท่านั้นปัจจุบันการออกแบบทั้งลวดลายและสีสันให้ทันสมัยมากขึ้นให้ในกลุ่มที่เราเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้ที่หันกลับมาใช้ผ้าไทยโดยไม่เคอะเขินและใส่ได้ทุกโอกาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมและก็นำผ้าไหมของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้ชาวโลกรู้ว่าผ้าไหมไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีประเทศใดๆได้เหมือนและท่านก็ทรงให้พระสงฆ์นิกรของท่านทอให้กับพระองค์ซึ่งเป็นองค์ผู้นำไปเผยแพร่ให้รู้จักและอนุรักษ์ให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมยังคงอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานและจะไม่สูญหายไปไหนคือไม่ทราบจะพูดยังไงว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณรับใช้ด้วยความเต็มใจ
1: ทุกท่านครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบก ่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์นะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนพร้อมกำชับให้ลงพื้นที่และรายงานผลภายใน1สัปดาห์
7: นางดาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดทำธุรกิจขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและให้บริการระบบเติมเงินมือถือชำระค่าบริการต่างๆผ่านรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากสงสัยว่าเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ระบบเติมเงินและขยายสายงานโดยอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อสมัครเข้าไปกลับพบว่าเน้นการหาคนมาร่วมเครือข่ายต่อๆกันมากกว่าการสร้างรายได้จากการเติมเงินโทรศัพท์จริงทั้งนี้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้สคบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงโดยยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทันทีและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กรุงเทพมหานครบูรณาการตำรวจนำร่อง10เขตจัดระเบียบและกวดขันแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจ10สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักเพื่อวางแนวทางกวดขันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงและการร้องเรียนของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหาแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้าและอาหารบนทางเท้าในถนนสายสำคัญเส้นถนนสุขุมวิทโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่นำร่องกวดขันใน10เขตเป้าหมายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว36รายซึ่งบางรายไม่พบบัตรประจำตัวและบางรายลงทะเบียนอาชีพกรรมกรก่อสร้างแต่แยกตัวมาประกอบธุรกิจเองโดยไม่อยู่ในระบบนายจ้างที่ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเบื้องต้นพบผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบ71รายที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่กว่า76ไร่เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย
9: นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีรับทราบรายงานสถานการณ์การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเบื้องต้นพบข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือมีจำนวนหุ้นถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่า49%หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน71รายถือครองที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่76ไร่ 12.2 ตารางวาซึ่งจะมีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินเรื่องการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวโดยต้องทำการจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180วันแต่ไม่เกิน1ปีรวมทั้งจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานธนวัฒน์วงศ์วิริยะมนิษฐ์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

จงเมตตาเห็นใจคนจนขาดเงินขาดรักนะครับกับบทเพลงแรกวันนี้สำหรับรายการร้อยอีกจุดจินห้าสร้างสรรค์สังคมนะครับยอดรักสลักใจร้องให้ท่านได้ฟังกันแนะนำมาจากทางบ้านนะครับทางไหนหลานยาโมไม่ใช่สิยายน้องนาโมนะครับเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงเนาะนะครับกับรายการนะ

และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแต่กำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569คาดทันใช้ตุลาคม2569 7กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยก็เกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลกล่าวต่อว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิง
ค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป

เป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านร่วมงานคืนสู่ยาวชาวรามคำแหงในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอเวเรสต์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกของสถาบันและการจองโต๊ะจีนติดต่อได้ที่คุณวสันต์เทพนครโรงแรมอเวเรสต์โทรศัพท์044611555-7กรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้มีเงินได้ตามมาตรา10วงเล็บ5-8ให้เร่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีพ.ง.ร.94ประจำปีภาษี2569ภายในกำหนดเวลาโดยครอบคลุมผู้มีรายได้จากการให้เช่าวิชาชีพอิสระธุรกิจและบริการต่างๆเช่นบ้านเช่าหอพักโรงแรมรีสอร์ทแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายงานรับเหมาการเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารร้านจมซัวร้านตัดผมผู้ค้าออนไลน์และนักแสดงสาธารณะช่องทางและกำหนดเวลาการยื่นภาษียื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามที่ตั้งสถานประกอบการภายในวันที่30กันยายน2569ยื่นแบบออนไลน์ e-filing ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th โดยได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีถึงวันที่8ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์โทรศัพท์044613797-8กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและแก่เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 อาการที่พบบ่อยแสบตาตาแดงไอจามเจ็บคอคันและผื่นตามผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอักเสบหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานชนิดกันฝุ่นจะดีกว่าลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งการสัมผัสฝุ่นและปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดที่พักอาศัยกรมควบคุมโรคย้ำว่าการป้องกันตนเองและลดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นเป็นวิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5 ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครทำงานกับบริษัท

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำ

ได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่างั้นลือมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกรกๆพี่2ตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้2ตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าทะมึง

ถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลังAI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24 นาฬิกาวันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24 นาฬิกาวันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคลาวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการคลาวด์เซอร์วิสที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้หนึ่งวินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับหายไปหลายวันกับเสียงที่คุ้นเคยที่มาทักทายทุกท่านนะครับมีภารกิจตั้งแต่วันที่4เนาะวันที่5วันที่6นะครับ4ก็เดินทางไปที่ขอนแก่นไปร่วมในกิจกรรมวันที่3สิครับโครงการอ่านบทกวีอีสานลาวครั้งที่8นะครับก็ไปร่วมกับทางสมาคมนักประพันธ์ลาวนะครับก็เดินทางมาร่วมในกิจกรรมสำคัญนะครับในการร่วมกันเสวนาพูดคุยกันผ้าพระเวทผืนผ้าแห่งศรัทธานะครับในผืนผ้าแห่งศรัทธาวัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขงก็มีการพูดคุยอภิปรายกันในช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงค่ำก็เป็นการอ่านบทกวีสารลาวครั้งที่7ก็เป็นไปผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนักเขียนชาวอีสานเราหลายท่านนะครับก็ร่วมกันนานกวีร่วมกับสปป.ลาววันขึ้นเขาก็พากันไปทัศนศึกษาไปดูภาพเขียนศิลป์ไปดูอารยธรรมนะครับที่มีศิลปวัฒนธรรมในการในภาพวาดศิลป์ชัยนะครับโบสถ์ที่วัด2แห่งด้วยกันนะจำได้ผมไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าต้องวันที่4เนี่ยนะต้องเดินทางก็มาร่วมในการสัมมนาในการอบรมเนาะของสำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขาจัดนะครับกับเรื่องของการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับก็อยู่กัน4 5 6 3วันกลับมาทำงานเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับโดยท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นะครับท่านจัดกิจกรรมให้กับทางทีมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางสวท.ดังนั้นก็เลยได้มาเจอกันวันนี้ยาวเลยนะหลายวันก็คิดถึงกันเนาะบางท่านก็หายไปไหนไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกันขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนำเพลงมาฝากท่านเหมือนเดิมวันนี้มาท่ามกลางสายฝนตกปล่อยๆในพื้นที่ของสุรินทร์เนาะแต่ว่าหลายพื้นที่ที่ถัดออกไปตามอำเภอต่างๆก็คงจะตกเหมือนกันนะเพราะว่าทางกรมอุตุก็บอกใน 2-3 วันนี้จะมีฝนหนักนะครับทั้ง101ทั้งบุรีรัมย์นะยังไงก็ส่งข่าวกันได้เหมือนเดิมหลังใหม่044514115นะครับแนะนำเพลงแนะนำรายการนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากกันนึกถึงเมื่อคืนนี้เป็นเพลงที่ผมชอบเนาะฝากท่านอีกเหมือนเดิมคำสัญญาที่หาดใหญ่ยิวคนเขียนเพลงเนี่ย

ทำสัญญาที่หาดใหญ่นะฮะเรื่องราวในอดีตของหลายๆท่านผมเชื่อว่ามีที่ไปที่มามีอะไรที่น่าจดจำมากมายบางท่านก็บอกว่าอยากจะจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้มากๆนะครับบางท่านก็บอกว่าบางเรื่องก็ไม่ควรจะจำก็ไม่จำเนาะอย่างแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอบคุณคุณอดิเรกนะทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้แนะนำเพลงฝั่งน้ำน่านของวงแม่น้ำมาก็ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็กำลังใจทางจังหวัดน่านอยู่เหมือนกันนะครับ

ริมฝั่งน่านฝั่งน้ำน่านจำผิดริมติดริมฝั่งน้ำและฝั่งน้ำน่านนะวงแม่น้ำนะครับเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกความผูกพันคนกับแม่น้ำซึ่งถ่ายทอดได้งดงามผ่านการร้องของวงแม่น้ำกับเสียงที่เป็นเสียงนุ่มๆฟังแล้วก็มีความสุขนะถ้าไปนั่งฟังอยู่ริมแม่น้ำน่านคงจะดีเหมือนกันนะครับก็เป็นการประพันธ์โดยอาจารย์ศิลาคมฉายนะก็นักเขียนซีไรท์นะครับจากครอบครัวกลางถนนหลายท่านก็คงเป็นคนแฟนหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันผมก็ชอบอ่านเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เจอตัวเป็นสมัยไปช่วยพี่พิญโยรุ่งสมัยนะจัดรายการช่วงหนึ่งที่สมัยนั้นเริ่มกันนะที่ห้องโถงของสวทกรุงเทพนะห้องส่งนะครับเป็นห้องโถงจัดดนตรีนี่แหละนะครับก็เจอกันแล้วก็ได้คุยกับท่านก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นก็คือนักเขียนซีไรท์นะฮะก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงอย่างที่คุณอธิเดชแว่นแก้วขอมาทาง FM สวทสุรินทร์ขอบคุณนะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการแล้วก็หลายๆท่านทางสุวรรณภูมิ101บอกว่าฝนยังไม่ตกนะช่วงนี้นะครับก็คงจะมาวันพรุ่งนี้แหละเนาะบอกไปแล้วว่าทางกรมอุตุเขาประกาศออกมาแล้วว่าจะมีฝนฟ้าคะนองให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ 2-3 วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่8ถึง11นะฮะ89วันนี้วันที่8 9 10 11หลายวันไปไหนมาไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพดูแลความปลอดภัยทางท้องถนนด้วยก็แล้วกันเป็นห่วงเป็นใหญ่กันวันก่อนเนี่ยฝนตกหนักนะผมขับรถกลับมาจากขอนแก่นโอ้ยนะแทบจะไปไม่ได้นะต้องจอดรถเก่าด้วยคนก็เก่านะสายตาก็แย่นะนะไปไม่เป็นต้องจอดรอให้มันหยุดก็ไม่หยุดนะต้องค่อยๆ คลานเอามันเต่านะก็ทำให้เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ดีว่าปลอดภัยนะครับจากบทเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิเนาะขอไว้เรื่องราวของความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะอยากจะบอกเล่าอยากบอกกล่าวกันก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็ยังคงอยู่จากเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะสุบุญเลี้ยงนะครับ

อะไรที่เราควรจดจำนะฮะก็คงจะต้องจดจำไว้แหละนะจากเพื่อนถึงเพื่อนเพลงของคุณสูเลี้ยงขอบคุณคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะวันนี้เราได้ฟังกันพร้อมกันทั้ง3จังหวัดเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างนะทางประโคนชัยแนะนำมาละเพลงแต่ว่าเดี๋ยวหาสักครู่หนึ่งก็ถือว่าแบ่งปันกันกับเวลาพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนนะตั้งแต่3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่กับผมนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับทุกท่านล่ะเป็นกำลังใจให้กันหลังจากที่หลายท่านเหนื่อยนะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยมากหน่อยกับคนทำงานราชการเนาะได้ยินข่าวได้ยินคราวเกี่ยวกับการที่เขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะแม่ก็รู้สึกละเหี่ยใจเหมือนกันนะเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงหัวใจละเหี่ยให้ฟังช่วงท้ายๆกันเลยกันนะจะมีการอาจจะไม่ขึ้นเดือน2ปีเป็นไปได้ไหมนะหรือว่าอาจจะปรับลดอะไรบางส่วนบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้เนาะก็หลายท่านคงจะติดตามข่าวสารในการอภิปรายแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่เพียงคณะกรรมการที่เขามีการนำเสนอนะครับแต่ว่าเรื่องของการจะทำให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรก็ต้องกลับไปดูกลับไปก็ต้องรอดูไม่ใช่กลับไปดูรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ประยูนจากปราสาทเนาะคุณอเดเดกเนี่ยได้ฟังไปหลายเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านเพราะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะคุณธีรยุทธ์นะครับอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดชัยภูมินะตอนนี้ไปอยู่ที่บึงกาฬนะบรรยากาศดีนะบึงกาฬช่วงนี้ผมว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าน่าเที่ยวมากบรรยากาศดีขอเพลงคอมเมนต์อกหักจากร็อกคงคุยนะครับคุณครูอนันต์นะฮะขอเพลงอย่าพึ่งท้อเนี่ยก็เป็นคุณครูทางอำเภอโนนรายฟังด้วยนะครับคุณหนูแดงนะฮะว่าที่ผู้บริการผู้บริการสวทสักแห่งหนึ่งแหละนะฮะจากทางใต้เนาะเพราะจับใจสุดกับคิดถึงเพื่อนว่าอย่างนั้นขอบคุณนะฮะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็เรื่องหลายเรื่องหลายท่านอาจจะท้อช่วงนี้เพราะว่างานหนักบางท่านก็เร่งปิดงบเนาะเร่งที่จะทำงานให้ท่านเวลาส่งปิดปีงบประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะผมเองก็เร่งเหมือนกันบางอย่างให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับเพลงนี้ของไม้เมืองจากคุณครูอนันต์นงที่ขอไว้อย่าเพิ่งท้อตามด้วยเพลงกำลังใจของศิลปินโฮปนะครับโฮปแฟมิลี่จากทางบุรีรัมย์ขอมานะฮะก็สองเพลงครับเป็นกำลังใจทุกท่านเหมือนเดิมครับพิเศษสำหรับคุณครูอนันต์นะ

ำลังใจก็เหมือนกับสายฝนที่หล่นโปรยลงพื้นดินที่เหือดแห้งนะให้เป็นน้ำชุ่มฉ่ำชุบหัวใจใครหลายคนก็อะไรก็ไม่ดีกว่ากำลังใจหรอกให้กำลังใจกันดีกว่าจะทำร้ายกันด้วยอะไรต่างๆมากมายนะครับชีวิตนี้มีชีวิตเดียวลมหายใจเดียวนะก็อยู่ด้วยกันไปด้วยความรักความเข้าใจกันก็แล้วกันขอบคุณนะฮะสำหรับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬเนาะขอเพลงมาเดี๋ยวจัดให้ขยับเป็นจากเพื่อชีวิตเป็นลูกทุ่งบ้างขอกระเม็นอกหักร็อกคงคอยนะกันตรึมนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยขอไว้เอาที่สบายใจนะผมจัดเพลงของคุณไผ่พงศธรให้กันแล้วกันนะสองเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะ

งท้ายของรายการทุกคืนนะครับก็จะมีบทกลอนหรือบทกวีมาฝากท่านให้มีความสุขกับการรังสรรค์นะกับการรับฟังถ้อยคำวรรณศิลป์หรือว่าถ้อยคำของดอกไม้เนาะทุกวันนี้บทกวีบทกลอนนี้นับวันที่จะสูญสลายสูญหายไปกับยุคสมัยน้อยคนน้อยท่านที่จะได้ซึมซับกับสิ่งเหล่านี้เนาะขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะแบ่งปันทางด้านบทกลอนบทกวีฝากท่านทุกคืนนะครับวันนี้มีบทกวีที่เขียนไว้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงปี2018ปีเท่าไหร่เนาะปี2561ประมาณเดินทางกลับบ้านเกิดแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่นะอยู่ที่ร้อยเอ็ดละนะครับแต่ว่ากลับมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีความรู้สึกว่าได้เดินไปที่แห่งที่เราเคยไปหลายแห่งทำให้รู้สึกสัมผัสลึกถึงเรื่องราวบางอย่างในสมัยเด็กๆนะครับก็เลยหวนคืนความรู้สึกกลับมาเป็นบทกวีบทนี้ชื่อว่ากลับมาเยือนวัยเยาว์เราและทางเดินเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

กลับมาเยือนวัยเยาว์เราและทางเดินวิถีโดยวัยเยาว์เท่ามาเยือนโลกหมุนเคลื่อนมองยามตามสมัยที่คุ้นเคยเผยผ่านวานวันไกลสถิตในรู้สึกสำนึกนำนิ่งสดับรับลมพัดพรมพร่างพิษเส้นทางต่างเพลินเดินเหยียบย่ำเพลงเยาวัยแว่วทักความทรงจำผุดถ้อยพร่ำเพรียกพบศพในตาโดยผู้เฒ่าเฝ้ามองทุกสิ่งมีทุกเสรีที่ฝันอันปรารถนาด้วยเส้นทางบางใครได้พบพาต่อผืนฟ้าแผ่นดินมีสิ้นดนแต่ละก้าวยาวสั้นนั้นย่ำยกแต่ละเม็ดหยดตกของหยาดฝนแต่ละคึกขนองของเด็กสนแต่ละคนแต่ละครั้งยังคงเดิมปู่จำเริญย่าเป็นสีที่สถิตเป็นมิ่งมิตรต่อใจได้ส่งเสริมความสุขของทุกคนบนบานเติมแสงสว่างทางเพิ่มหลักพักพิงกลับมาเยือนวัยเยาว์เราและรักโลกตระหนักวานวัยหลากหลายสิ่งหนองผือสื่อห่วงใจใครแอบอิงวัดโพสีสงบยิ่งได้นิ่งเยือนกลับมาเยือนวัยเยาว์เราและรักโลกตระหนักวานวัยหลากหลายสิ่งหนองผือสื่อห่วงใจใครแอบอิงหนองผือสื่อห่วงใจใครแอบอิงวัดโพสีสงบยิ่งได้นิ่งเยือนวัดโพสีสงบยิ่งได้นิ่งเยือน

0: นะครับเพลงกำลังดีแต่ว่าเวลาหมดละนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วก็รวมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงขนาดนี้นะฮะก็4ทุ่มพอดีให้มีความสุขกับการพักผ่อนสำหรับฝันดีทุกท่านนะครับเราพบกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะก็ขอบคุณทาง FM สวทสุรินทร์หลายๆท่านที่เข้ามาทักทายไม่ได้ทักก่อนอย่าว่ากันนะครับพรุ่งนี้เราจึงเจอกันอีกครั้งหนึ่งแนะนำเพลงได้เหมือนเดิมขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายกันมาหลักใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: สสอภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
4: ท ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีโชวิคขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธตาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลิน

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและคุณเอื้อท่านนำมาให้วงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกรินทร์ให้ทำนอง

ท่านผู้ฟังคะคุณสมพงษ์ทิพยกลินได้ย้ายจากแผนกดนตรีสากลไปเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยต่อจากครูเวศสุนทรจามรเมื่อปี2506นะคะและท่านก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะจนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

ณสมพงษ์ทิพยกลินแต่งเพลงรำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ที่พิยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมซาแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสสตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปป.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
12: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4.
13: หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ผู้ชมทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนนี้กลับมาจะเจอกับบรรดาญาติโยมกันตามปกติบรรยากาศสบายๆญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.จะเจอญาติโยมทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สนใจก็ติดตามรับฟังกันได้นะโยมนะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์สร้างสรรค์รายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417กำลังเดินทางไปธุระปะปังก็ขอให้มีความปลอดภัยส่วนญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเคหสถานบ้านช่องก็ขอให้มีความสุขจบรายการธรรมะก่อนนอนแล้วก็หลับฝันดีกันตื่นเช้ามา5:00 น.มีรายการกติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็ขออนุโมทนาด้วยที่ญาติโยมได้สนใจใครในธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดความสุขบุญกุศลเนี่ยก็เกิดมีแล้วอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันสาธุชนทั้งหลายในสังคมปัจจุบันนั้นเนี่ยเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันจำเป็นที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือความเมตตามีความเมตตาต่อกันและกันเมตตาแปลว่าความรักสังคมเราถ้ามีบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันข่าวการทุจริตข่าวการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนั้นเมตตานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะช่วยจันลงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันบัณฑิตพึงเจริญเมตตาไปในหมู่นิกรสัตว์ทั้งมวลโดยไม่จำกัดเหมือนกับมารดาบิดาปกป้องรักษาบุตรคนเดียวด้วยการยอมเสียสละชีวิตของตนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมตตาก็หมายถึงความสนิทสนมความรักใคร่ที่ไม่เจือด้วยราคะได้แก่ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองเมตตาแสดงทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงามใบหน้าสายตาแช่มชื่นแสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักน่าสนทนาน่าฟังแสดงถึงดวงจิตที่เอิบอิ่มเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเมตตาก็เป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อยู่ของจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุขหากจิตใจขาดเมตตาธรรมก็จะมีแต่เมตตาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นซึ่งกันและกันนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอกเขาอกเราเพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่การที่เราจะมีความขัดแย้งการที่เราจะมีความขัดเคืองความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริษยากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นที่สะสมบ่มความทุกข์ไว้ในจิตใจทำให้เรานั้นเดือดร้อนเมตตาเป็นธรรมะข้อแรกในพรหมวิหารธรรมคือเป็นคุณธรรมของบิดามารดาหรือเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่คณะผู้ที่มีเมตตาเป็นคุณธรรมก็เป็นเสมือนเทพยดาชั้นพรหมเลยทีเดียวเมตตานั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนอยู่แล้วในญาติโยมนอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วก็ยังต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากบุคคลอื่นคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อตนบ้างผู้มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นแล้วก็สัตว์อื่นอยู่เสมอๆวิธีการแผ่เมตตานี้ก็คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดาหรือนึกถึงตนเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันดังคำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อนึกอยู่เช่นนี้ญาติโยมเมตตาก็มีมากขึ้นความสุขความสงบก็เกิดขึ้นระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองได้
นั้นคำว่าเมตตานั้นน่ะญาติโยมเป็นคุณธรรมคำจุนโลกการแผ่เมตตาก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างหนึ่งแผ่เมตตาออกไปยังคนและก็สัตว์กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณจำกัดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยญาติโยมไม่ใช่เฉพาะตนแล้วก็คนซึ่งเป็นที่รักหรือเฉพาะหมู่คณะของตนเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้เราแผ่เมตตากว้างออกไปเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่เผาจิตใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยเมตตาพึงแผ่เมตตาออกไปทั่วทุกทิศปรับจิตให้ปราศจากพยาบาทการจองเวรเมื่อทุกคนเนี่ยมีเมตตาต่อกันก็ย่อมที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกขอให้เราทุกคนนั้นมีเมตตาต่อกันและกันให้มากๆนะญาติโยมจะทำให้โลกร่มเย็นเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นการแผ่เมตตาญาติโยมก็สามารถที่จะทำได้ทุกขณะไม่เฉพาะแต่ในยามค่ำคืนหรือในยามเช้าหรือหลังจากสวดมนต์เท่านั้นการที่เราใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยเรามีเมตตาอยู่ในใจเราแผ่ความรักไปถึงบุคคลอื่นเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราเปล่งวาจาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นพิธีกรรมแต่ถ้าจะให้ได้ผลกันจริงๆแล้วเนี่ยญาติโยมก็แผ่เมตตาอยู่เนืองๆไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นทำจิตใจของเราให้มันมีแต่ความเมตตาว่างั้นเถอะทำจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาที่พึ่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีคนยอมให้พึ่งก็ถือว่าเป็นความทุกข์ของบุคคลนั้นไปคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งญาติโยมหรือมีที่พึ่งก็พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งนี่จัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับการทรงชี้แนะให้ทราบว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรที่จะหาควรที่จะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นมีอยู่3ประการนะโยมนะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนประการที่2การพึ่งคนประการที่3นั้นการพึ่งธรรมะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นน่ะญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดังที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยญาติโยมพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนเองได้เนี่ยจะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายของเรานั้นจะต้องแข็งแรงจิตใจของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแล้วก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดทั้งแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนแล้วก็บุคคลในครอบครัวได้โดยสะดวกนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลังจากฟังธรรมะก่อนนอนจบเนี่ยญาติโยมก็พักผ่อนให้ร่างกายของเราแข็งแรงพรุ่งนี้เช้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญาที่จะออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนกันต่อไปมนุษย์เรานั้นน่ะญาติโยมเกิดมาเนี่ยมันต้องมีการมีงานทำถ้าหากว่าเกิดมาแล้วอยู่เปล่าๆไม่ทำมาหากินอะไรปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รออะไรล่ะญาติโยมนะก็มีแต่รอวันตายอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรกับการที่เกิดมาแล้วก็รอวันตายเป็นภาระของสังคมมากกว่านะนั้นเราควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็ง

เล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยนะญาติโยมที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมนั้นไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคมนะในยามพักผ่อนค่ำคืนเราก็ฟังเทศฟังธรรมให้สบายตื่นเช้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะพระผู้ดำเนินรายการก็ตื่นจัดรายการคติธรรมประจำวันให้โยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะบางคนบางท่านก็เปิดเครื่องไว้ตั้งแต่รายการธรรมะก่อนนอนตื่นเช้ามาตีห้าได้ยินเสียงสวทอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เวลาตื่นฟังเทศฟังธรรมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เนรแล้วก็ออกไปทำมหากินตามหน้าที่ของตนนี่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่ไม่งอมือไม่งอเท้าคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสมกับการที่เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานญาติโยมสาธุชนส่วนคนที่ขยันเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำการทำงานเป็นคนอดทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นั้นน่ะญาติโยมนอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่หามาได้เป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรให้เสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสทาสาธุแปลความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณเนี่ยย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณตรงนี้ก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นน่ะญาติโยมท่านผู้รู้ท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ไร้ผลนกไม่จับป่าไม้ไร้ร่มสัตว์ก็ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงก็ไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์แล้วก็วัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนั้นการที่เราจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้นั้นน่ะญาติโยมเราต้องพึ่งตัวเองให้มันได้ก่อนนะบางทีบางครั้งเราอยากจะให้คนอื่นก็พึ่งแต่เราก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ซิก่อนจึงจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ต่อมานั้นน่ะพึ่งคนในญาติโยมคือคนเนี่ยอยู่ร่วมกันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันการพึ่งคนนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นเนี่ยจัดเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งในญาติโยมก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการพึ่งความคิดเราก็ต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นหน้าที่หน่วยงานต่างๆนี้ก็จะมีที่ปรึกษานะญาติโยมนะเมื่อมีที่ปรึกษาก็แสดงว่าคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันมันจำเป็นจะต้องปรึกษาการพูดคุยกันเจรจากันจึงจะทำให้หน้าที่การงานหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยพัฒนาได้นะความคิดของกันและกันก็แชร์กันนะสามารถที่จะพูดคุยกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเราก็ฟังเขาก็ฟังเราต่างคนต่างก็เปิดใจให้มันกว้างไม่ใจคับแคบพึ่งพาอาศัยในเรื่องของความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงไปเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยญาติโยมเรื่องพึ่งคนอื่นนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีแล้วก็ใช่ว่าคนอื่นนั้นน่ะญาติโยมจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกัน
ระลึก

นึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันและกันบุคคลเนี่ยที่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นน่ะญาติโยมหากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะญาติโยมจำเป็นที่จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีด้วยนะกล่าวให้สั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดนั้นน่ะญาติโยมเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่ในย่านเดียวกันเป็นต้นก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วในญาติโยมจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องเลือกกัลยาณมิตรการคบหากัลยาณมิตรในญาติโยมคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินนั้นเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายนั้นเนี่ยหายากและคำที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาว่านหายากฝากฝีไข้ยากแท้จะหาอันนี้เรียกว่าการพึ่งคนนั้นญาติโยมทุกคนก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็เรียกว่าคนใจจืดใจดำนะเราทุกคนก็ต้องมีเมตตาตรงนี้ด้วยญาติโยมนะจะได้ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวบางทีคนโบราณเขาก็สอนไปเยอะนะถ้าเรามั่งมีแต่เพียงคนเดียวคนรอบข้างของเราก็ลำบากเราไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยมันก็ไม่มีความสุขกินคนเดียวย่อมไม่อร่อยแน่ก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนประการที่3นั้นน่ะญาติโยมพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็ได้แก่คุณธรรมก็หมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างให้ปรากฏให้เราได้เห็นเหมือนกับบุคคลเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้ญาติโยมเราก็พึ่งได้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสมด้วยในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทีปาวิหรัตะธรรมสารณาอนัญญสารณาความว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้อันนี้เป็นพุทธธรรมรัตญาติโยมนะเป็นพุทธพจน์เราก็พิจารณาตามว่าเป็นจริงอย่างนั้นแหละแม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านี้เราชาวพุทธก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมนะโยมนะสวดมนต์ภาวนาบ้างนะหรือจะนั่งกรรมฐานในขณะที่เราฟังธรรมะก่อนนอนอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ดึกสงัดอย่างนี้ลูกหลานหลับหมดหรือคนทั่วไปก็พักผ่อนกันเราเปิดวิทยุเบาๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานยุบหนอพองหนอมีสติอยู่ในกระแสธรรมะ50กว่านาทีในญาติโยมถ้าเรานั่งกรรมฐานได้ฟังเทศไปพร้อมๆกันจะทำให้เราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อโยมได้บุญแล้วพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันที่ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมนั้นได้ฟังและคุณโยมที่ดูแลการกระจายเสียงในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยอดตะหลับขับตะนอนจะได้พักพร้อมกับจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยคุณโยมก็จะได้บุญเช่นเดียวกันนะนี่เรียกว่าเราต่างคนต่างก็ทำความดีได้บุญร่วมกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเราชาวพุทธเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อผลของบุญเชื่อว่าบาปเนี่ยไม่ควรทำบาปไม่ควรก่อบุญควรสร้างบุญควรก่อบุญควรกระทำเหมือนกับเราฟังธรรมะก่อนนอนนี่ก็เป็นบุญนิยมนะนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้เราละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วย
บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยดีงามงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลศาสเนกุลปุตตานังปฏิฏฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังคำว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าบุญจึงมีความดีที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยในญาติโยมโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นเพราะทานเป็นวัตถุในญาติโยมเราทำบุญตักบาตรในยามเช้าเราก็เห็นวัตถุทานหรือเราไปตั้งโรงทานในงานบุญงานกุศลต่างๆเราก็รู้เราก็มีความสุขใจว่าเราได้แบ่งปันโดยเฉพาะการที่ญาติโยมเนี่ยได้บริจาคปัจจัยสร้างวัดสร้างวาตรงนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมสร้างโบสถ์นี่ก็เห็นผลไวนะญาติโยมนะบุญมากนะบางคนบางท่านเนี่ยสละไป10บาท20บาทแต่โบสถ์มีรูปร่างใหญ่พอเสร็จแล้วก็เราก็มีความปิติยินดีมีความสุขใจที่เห็นผลงานของตนเองที่เราได้ร่วมกันบริจาคตามกำลังทรัพย์ศรัทธาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตถุที่เรามองเห็นได้ง่ายนะการทำบุญด้วยวัตถุนี่มันเห็นได้ง่ายผลมันก็คือความสุขใจส่วนการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมการทำบุญด้วยการรักษาศีลตรงนี้แม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ความสุขมันก็เกิดแล้วตั้งแต่เรานั้นได้กระทำนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใดเป็นคนชอบให้เป็นคนชอบเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนไม่ตรณีที่เหนียวหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญมักจะเห็นทันตาโบราณท่านกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกเนี่ยพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นเนี่ยคือบุญญาติโยมบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่ได้กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่นายก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะโยมนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวเราไปยังภพอื่นได้เป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นควรที่จะตระหนักแล้วก็ใส่ใจเราอย่าไปกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวญาติโยมบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องแสวงหาที่พึ่งพึ่งตนพึ่งคนพึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะนี้เราก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งบางทีบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์ในญาติโยมไม่รู้จะปรึกษาใครหันหน้าไปหาใครเขาก็มีทุกข์พอๆกันกับเรานี่แหละนะทำยังไงนะจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้พอที่จะอยู่กับเขาได้ถึงไม่สุขสบายอะไรมากมายแต่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้มีความสุขตามอัตภาพก็คือฟังเทศฟังธรรมนี่แหละญาติโยมเนี่ยโดยเฉพาะในการฟังธรรมะในยามค่ำคืนเนี่ยไม่มีใครเขารู้อะไรกับเราเราก็ฟังเทศฟังธรรมเสริมบุญบารมีให้เกิดมีแก่ตนนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความดีเฉพาะตนเป็นการสร้างความดีที่มีเลือกที่ไม่เลือกเวลาแม้ห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยญาติโยมก็ยังฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ทำดีต่อไปนะโยมนะเราจะได้มีที่พึ่งอันเกษมส่วนที่พึ่งในปัจจุบันชาติแล้วก็ที่พึ่งในสัมปรายภพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของศิลปะนี่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เช่นเดียวกันนะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะทั้งหลายที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีพในโอกาสต่อไป
พอพูดถึงศิลปะนั้นน่ะญาติโยมศิลปะของการเป็นบรรพชิตแล้วก็ศิลปะของคฤหัสถ์ของญาติของโยมเนี่ยยอมที่จะมีแตกต่างกันในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องมีศิลปะในการครองชีพให้มันเหมาะสมกับสถานภาพของตนว่าเราเป็นอะไรเป็นใครอย่างไรควรที่จะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าศิลปะของบรรพชิตก็หมายถึงความฉลาดในกิจจานุกิจเช่นว่าการตัดจีวรการเย็บจีวรย้อมจีวรฉลาดในอุปชาวัดในอาจริยวัดการปฏิสันถานการนวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การปฏิสังขรณ์เสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นที่รื่นรมปัดกวาดลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์ให้มีความสะอาดสวยงามวางผังตั้งแปลนวัดที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือศิลปะในการจัดการวัดตามหน้าที่ของตนส่วนศิลปะของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่สำคัญญาติโยมมีมากมายเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนช่างประดับมุกช่างเครื่องเขินเครื่องถมช่างเจรไนเพชรพลอยช่างจักสานช่างเย็บปักถักร้อยช่างถักทอแล้วก็วรรณคดีเป็นต้นที่บุคคลเนี่ยทำด้วยฝีมือก็ถือว่าเป็นศิลปะกันทางนั้นในญาติโยมอันว่าน้ำมือของคนเรานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของน้ำหนักอย่างหนึ่งใน4อย่างก็คือน้ำมือน้ำคำน้ำใจแล้วก็น้ำที่เที่ยงว่างั้นเถอะคนมีน้ำมือคือคนที่มีความรู้นำความรู้มาปรับปรุงตนเองมีนิสัยริเริ่มที่จะบุกเบิกถือการงานเป็นชีวิตชีวิตเป็นงานทำงานเพื่องานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการศิลปะทั้งสองอย่างนั้นในญาติโยมเมื่อจะกล่าวให้สั้นก็รวมลงในช่างทำช่างพูดแล้วก็ช่างคิดหรือทำเป็นพูดเป็นแล้วก็คิดเป็นนั่นเองญาติโยมช่างทำเนี่ยคืออะไรช่างทำก็คือผู้ฉลาดด้วยฝีมือทำจนชำนิชำนาญหรือทำจนปรากฏผลผลิตผลหรือทำเป็นจนปรากฏผลผลิตแพร่หลายเช่นงานแกะสลักงานบานประตูหน้าต่างงานประดับมุกงานเขินงานเครื่องถมลายยกดอกผ้าลายมัดหมี่ภาพวาดเขียนเป็นลายลงรักปิดทองลายลงลายทองรดน้ำพระพุทธรูปที่แกะสลักแล้วก็รูปปั้นดินเผาต่างๆเป็นต้นล้วนแต่เป็นผลผลิตมาจากช่างทำกันทั้งนั้นในญาติโยมต่อมาช่างพูดในญาติโยมคือคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดพูดพูดแบบมีเหตุมีผลพูดคำที่มีเนื้อหาสาระหรือพูดเป็นพูดถูกธรรมะพูดถูกวินัยพูดชวนให้น่ารักพูดคำจริงพูดถูกกาลเทศะพูดไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์มีน้ำหนักมีน้ำคำแล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาประกอบด้วยลักษณะก็คือพูดถูกหลักวิชาสามารถที่จะใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวและชำนาญพูดให้ชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่พาให้จับศัตรูวุฒไม่ยั่วให้หมองหมางไม่ย้าวให้แก่งแย่งไม่ยั่วให้ทะเลาะกันผู้รู้ท่านสรรเสริญตรงนี้และญาติโยมแม้วรรณคดีเนี่ยอันเป็นคำร้อยกรองเช่นโคลงร่ายกาบฉันแล้วก็กลอนรวมถึงบทละครนิราศสุภาษิตแล้วก็คำเทศก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งนักกวีหรือว่านักเขียนท่านได้แต่งขึ้นเป็นคำกลอนแล้วก็นำมาสอนสั่งทั้งในทางคดีโลกแล้วก็คดีธรรมจารีตวัฒนธรรมประเพณีต่างต่อมาช่างคิดในญาติโยมความคิดเป็นอาการของจิตธรรมดาจิตของคนเรานั้นในญาติโยมมีหน้าที่อยู่4อย่างคือเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณรู้อารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยญาติโยมพิจารณาถึงสังขารก็แล้วกันว่าคิดอารมณ์ความจริงนี่เป็นอย่างไรจิตนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวาดแกว่งเหลือที่จะห้ามยากที่จะรักษามีปกติคิดไปตามความใคร่คิดไปตามความต้องการคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบประสบได้ทั้งสมบัติแล้วก็วิบัติส่วนความคิดที่มีสติควบคุมแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำกับนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีมีเหตุมีผลคิดถึงตนคิดถึงผู้อื่นคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดเนี่ยย่อมเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อคิดอ่านให้ท่วนทั่วแล้วจึงค่อยทำจึงค่อยพูด
ตามธรรมดานั้นญาติโยมบุคคลเนี่ยถึงแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถปราดเปรื่องมีความคิดเฉียบแหลมแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมากแต่ถ้าหากว่าขาดสติกำกับแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้เท่าที่ควรเพราะคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมหลงขาดสติมากก็ยากที่จะทำงานได้กลายเป็นคนเสียสติไปคนที่เสียสติแล้วเนี่ยการที่ทำคำที่พูดก็ย่อมที่จะเสียหายผู้คนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่อยากที่จะคบหาสมาคมด้วยเลยไม่นิยมยกย่องเชื่อถือไว้วางใจแต่เมื่อมามีสติกำกับตัวมารู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้แล้วก็รู้สึกสำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดไม่ประมาทเลินเล่อเผลอตัวกล่าวคือไม่ปล่อยใจให้คิดไปตามความต้องการอย่างเนี้ยชื่อว่าช่างคิดความจริงนั้นญาติโยมช่างทำแล้วก็ช่างพูดทั้งสองอย่างเนี้ยต้องอาศัยช่างคิดเพราะเมื่อคิดดีแล้วการกระทำการพูดก็ดีด้วยแต่ถ้าทำก่อนคิดพูดก่อนคิดจะจัดว่าเป็นกิจที่ไม่ชอบเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยเป็นความคิดที่ไม่มีศิลปะศิลปะถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือการแสดงการแสดงทางกายเรียกว่าการทำการแสดงทางวาจาก็เรียกว่าการพูดการแสดงทางใจก็เรียกว่าการคิดศิลปะจะหมายถึงคำว่าช่างก็คือจะไม่ผิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าศิลปะก็คืออันได้แก่ช่างทำช่างพูดช่างคิดการทำการพูดการคิดก็คือการแสดงนั่นเองเราท่านทั้งหลายที่มีศิลปะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการอบรมฝึกหัดจนชำนิชำนาญจึงได้นามว่าเป็นช่างนะเราทุกคนก็เข้าใจในส่วนนี้ทีนี้การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ลำบากไม่ยากไม่จนนอกจากการที่เรามีวิชามีความรู้มีศิลปะแล้วคุณธรรมในทางศาสนาประโยชน์ในชาตินี้ย่อมเป็นอุปการะในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้อุ่นหนาฝาคั่งตั้งหลักปักฐานให้มั่นคงได้เช่นเดียวกันซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ในปัจจุบันที่คนเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไว้อยู่4ประการญาติโยม1อุทานสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของตนเน้นให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างอากูลไม่ผลัดวันประกันพรุ่งต่อมาคือมีอรักสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการรักษาคือรู้จักถนอมรักษาทรัพย์ที่หามาได้รู้จักเก็บงำรู้จักบูรณะรู้จักทำให้เกิดดอกออกผลรู้จักคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยแล้วก็เอาธุระภาระหน้าที่รักษาหน้าที่การงานของตนนั้นเนี่ยไม่ให้เสื่อมญาติโยมประการต่อมากัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนที่ดีงามคือเพื่อนที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อนคอยตักเตือนให้สติแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเพื่อนที่มีความรักใคร่จริงจังตรงนี้เราควรที่จะมีต่อมาก็คือสมชีวิตาก็สำคัญญาติโยมเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันก็คือเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือที่เราหามาได้รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินครองชีวิตไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีมีเกินใช้ได้เกินเสียแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามเนี่ยญาติโยมก็จะทำให้เรานี่ลำบากซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอาชีพที่ไม่เหมาะไม่สมมากมายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ขอให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นก็มากมายเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าการค้าขายยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นสิ่งที่ควรที่จะห่างไกลไม่จัดว่าเป็นสมชีวิตาเราท่านทั้งหลายควรที่จะทำมาหากินในทางที่สร้างสรรค์นะแม้ว่าจะรวยช้าไม่เป็นไรขอให้เราได้มาโดยสุจริตขอให้เราได้มาด้วยความภาคภูมิใจอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาเรียกว่าขยันในการทำมาหากินรู้จักเก็บรักษาคบเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะมีควรที่จะเข้าถึงส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าเราต้องการความสุขในภพภูมิต่อไปเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วน่ะญาติโยมต้องตายตายแล้วก็เกิดจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์เมื่อไรเราจะไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีโลภโกรธหลงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกำลังกรรมตามกำลังบุญที่เรานั้นได้กระทำท
ีนี้ประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมศรัทธาสัมปทาเราจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นย่อมเป็นของผู้กระทำและเชื่อว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณจริงเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมจริงพระธรรมเป็นสัจธรรมแท้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมได้ถูกต้องเนี่ยเหล่านี้เราควรที่จะเชื่อเราควรที่จะมีศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลคือมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเราทุกคนนั้นควรที่จะมีศีลศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดจาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยจาคะคือยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยออกไปเพื่อแผ่เจือจานผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เช่นเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยคนป่วยให้หายโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเกื้อกูลชาติตลอดถึงอุปถัมภ์ศาสนาเราทุกคนนั้นควรที่จะมีจาคะสัมปทาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนำให้เราได้มีสุคติในสัมปรายภพต่อมาคือปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญาญาติโยมมีปรีชาฉลาดหลักแหลมมีสติครองตนให้เกิดความเฉลียวรู้จักเหตุแห่งความสุขแล้วก็เหตุแห่งความทุกข์เลือกเฟ้นทำแต่ส่วนที่ดีหลีกหนีส่วนที่ชั่วเสียหายนี่เรียกว่าเรารู้จักสร้างประโยชน์ให้เกิดมีในภายภาคหน้านั้นญาติโยมสาธุชนอดีตจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอนาคตมันจะมีสุขมันจะทุกข์อย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันกันทั้งนั้นคุณธรรมหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ถึงปัจจุบันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็ดีเหมือนกันเหมือนกับคนที่แสวงหาที่พึ่งเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรตนเองก็พึ่งตนเองได้พึ่งคนอื่นเขาก็ให้พึ่งธรรมะเราก็พึ่งภาษะธรรมะเราก็พึ่งได้เพราะอะไรโยมเพราะเรามีความเข้าใจเรามีศิลปะในการที่จะครองตนครองคนแล้วก็ครองงานกันต่อไปนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยดังที่พระผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่าเราอยู่ร่วมกันจะต้องมีเมตตาเมื่อคนเรามีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเรามีศิลปะในการดำรงชีวิตตลอดทั้งเราสร้างประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็สร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าเราอยู่ดีมีสุขแล้วเราก็อย่าลืมสังคมกันและกันญาติโยมโลโกปฐัมภิกาเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเมตตาตรงนี้แหละที่พระผู้ดำเนินรายการได้เน้นให้ญาติโยมเนี่ยได้มีกันแต่เราก็อย่าไปยึดติดเฉพาะแต่คำแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอย่างเดียวเราควรที่จะแสดงออกถึงการกระทำด้วยเมตตาคือความรักและก็ความเอ็นดูความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้มีความสุขด้วยหรือความรักอันไม่เจือด้วยราคะเป็นไปในลักษณะที่ปรารถนาดีและก็หวังดีต่อมนุษย์สัตว์ทั่วหน้าเลยทีเดียวมาในแง่ไมตรีคือมีความเป็นเพื่อนหรือมีความเป็นมิตรเช่นมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรักมิตรจิตมิตรใจถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับหลักบาลีที่ว่ามาตามิตรังสเกคะเรมารดาจัดว่าเป็นมิตรประจำบ้านนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไมตรีมิตรและก็เมตตาเกิดมาแต่มูลศัพท์อันเดียวกันเมตตานั้นความหมายสั้นๆก็คือความรักความหวังดีความปรารถนาดีมีไมตรีหมายถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเพื่อฝ่ายใจแจกอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมาะกับคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งหมายความว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวญาติโยมความจริงนั้นเนี่ยธรรมชาติคือน้ำเนี่ยญาติโยมทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีใบมีร่มมีดอกมีผลมีชีวิตหากขาดน้ำก็ขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจของบุคคลก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีน้ำใจไมตรีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นจัดเป็นคุณก็คือความรักความนับถือของคนในบ้านแล้วก็นอกบ้านเป็นประการป้องกันอันตรายอันล้ำเลิศแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งบริวารชนคนช่วยเหลือเมื่อแล้งน้ำใจก็เหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำบริวารก็ไม่มาแม้มาก็จะพากันหนีแล้วก็มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปคงอยู่เฉพาะตัวเพราะมีแต่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่แล้งน้ำใจไม่มีไมตรีจิตคิดเมตตานั่นเองญาติโยมอันว่าไมตรีความมีเมตตาในส่วนนี้เป็นตัวผล
ส่วนตัวเหตุที่จะให้เกิดไมตรีเมตตานั้นเนี่ยมีมากมายหลายประการหลายประเภทญาติโยมแต่ที่สำคัญนั้นก็คือสังขารวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์4ประการด้วยกันประการที่1นั้นคือทานประการที่2นั้นคือปิยวาจาประการที่3อัตถจริยาแล้วก็ประการที่4ก็คือสมานัตตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทานในที่นี้หมายถึงการให้ปันหรือการแบ่งปันกล่าวสั้นก็คือการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจำต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยผู้น้อยก็คอยสนองคุณผู้ใหญ่ตามกำลังผู้มั่งคั่งก็ต้องเกื้อกูลผู้ขัดสนแม้คนผู้ขัดสนก็จำต้องสนองคุณตามโอกาสจะขาดทานการให้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกญาติโยมทานจะต้องมีไว้เพื่อสมานน้ำใจให้มันสนิทปิดช่องว่างระหว่างกันเป็นบ่วงคล้องน้ำจิตน้ำใจให้คนเราอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีปิยวาจาให้คำพูดที่ดูดดื่มจับใจคือให้วาจาที่อ่อนหวานทำให้ผู้พูดเนี่ยเป็นที่รักของผู้ฟังยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ฟังไว้ได้ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการพูดแล้วก็การปฏิสันถานพูดคำทักทายทำตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้น้อยหรือเข้าใจพูดชักนำทำให้ผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความรักดีแล้วก็เต็มใจได้ในคำพูดของท่านสุนทรผู้ที่ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายญาติโยมนี่เรียกว่าปิยวาจาประการต่อมาก็คืออัตถจริยาให้การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของกันและกันกล่าวให้สั้นก็คือช่วยทำประโยชน์เพื่อให้ไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้อย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทำเพื่อลูกเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ตั้งครอบครัวเคหสถานบ้านเรือนมิตรสหายขวนขวายในธุรกิจของกันและกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังใจบ้างนะด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างด้วยกำลังบริวารบ้างให้สมกับพระบาลีที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาสหายทั้งหลายช่วยให้เกิดสุขในเมื่อเกิดมีธุระนอกจากนั้นญาติโยมก็แนะนำกันและกันในทางธรรมะโน้มน้าวหมู่คณะให้เป็นสหายในการบุญการกุศลและรู้จักมักคุ้นเป็นมิตรสหายสนิทสนมกันสืบต่อไปและอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมที่เราจะพึงมีนั่นก็คือสมานัตตาให้มีความเป็นคนที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็ได้แก่ความนบน้อมความนับถือแล้วก็ขนบธรรมเนียมไม่ถือตัวไม่หลงตัวไม่ลืมตัวหากแต่หมายถึงการวางตัวเหมาะสมคือเหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่เหตุการณ์แล้วก็เหมาะสมแก่เวลาบุคคลที่วางตัวให้เหมาะสมนั้นในญาติโยมเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาโดยแท้ไม่ขาดและก็ไม่เกินในระหว่างตนกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นมิตรกับมิตรสนิทสนมกันมาอย่างไรไม่ทำใจกระด้างกระเดืองตรงกันข้ามกับการพยายามส่งเสริมเพิ่มความสนิทสนมให้กลมกลืนแน่นแฟ้นตามเดิมไม่กลับกลายทั้งสองฝ่ายรักษามิตรภาพให้มั่นคงยั่งยืนกันสืบไปอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ฝากให้โยมญาติทั้งหลายที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติเสริมเติมเต็มกับคุณธรรมที่ได้นำเสนอไปเพราะการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่นได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมคือสังขารวัตถุรู้จักให้รู้จักเจรจารู้จักประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านและก็ความเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องราชสีห์เนรคุณนกหัวขวานสาธุชนทั้งหลายป่าหิมพานต์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์นานาชนิดจึงพากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนกหัวขวานตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ข้างๆก็มีถ้ำของราชสีห์ที่อยู่กลางป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งญาติโยมราชสีห์กินเนื้อสัตว์เพลินๆอยู่กระดูกเข้าไปติดคอเอาออกเองไม่ได้กลืนก็ไม่ลงนะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเหลือที่จะทนได้นะจึงขอร้องนกหัวขวานว่าเพื่อนเอ้ยช่วยข้าทีเถอะกระดูกมันเข้าไปในติดกระดูกมันเข้าไปติดคอข้าเจ็บปวดรวดร้าวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเถอะแล้วข้าจะจดจำพระคุณของเจ้าไปจนถึงวันตายเลยทีเดียวนกหัวขวานเห็นใจอยู่เหมือนกัน
แต่ก็กลัวราชสีห์จะกินจึงกล่าวขึ้นว่าคิดอยากจะช่วยเหลือท่านอยู่เหมือนกันแต่กลัวท่านจะกัดเอาเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าช้าอยู่เลยรีบช่วยชีวิตข้าเถอะราชสีห์นั้นเนี่ยขอร้องนกหัวขวานรีรออยู่พักหนึ่งญาติโยมในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือราชสีห์แต่การที่จะช่วยเหลือเนี่ยต้องคิดหาวิธีการที่จะช่วยได้และต้องปลอดภัยด้วยแต่หากว่าช่วยแล้วไม่ปลอดภัยก็จะยังไม่ช่วยว่างั้นเถอะนกหัวขวานสั่งให้ราชสีห์เนี่ยนอนตะแคงแล้วก็หาไม้แข็งค้ำปากไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแคะกระดูกออกคาบกระดูกออกมาแล้วก็เอาไม้ค้ำเนี่ยออกจากปากราชสีห์แล้วก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ทันทีไม่ให้ราชสีห์นั้นมีโอกาสงับได้ทันสาธุชนทั้งหลายราชสีห์หายเจ็บปวดเป็นปลิดทิ้งต่อมาวันหนึ่งราชสีห์ไล่จับควายป่าได้ลากเอาไปกินที่ลับๆนกหัวขวานบินผ่านไปเห็นเข้าจึงแกล้งพูดขออาหารว่าท่านราชสีห์ข้าขอแสดงความเคารพนบนอบต่อท่านผู้เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ท่านมีอาหารเหลือเฟือกินอย่างไรก็ไม่มีวันหมดข้าจะขอสักเล็กน้อยจะได้ไหมราชสีห์ตอบแบบห้วนๆว่าไม่ได้นกหัวขวานเท้าความถึงบุญคุณในครั้งก่อนว่าที่จริงข้าก็เคยช่วยเหลือท่านมาครั้งหนึ่งจะขอเนื้อตอบแทนบ้างไม่ได้เชียวหรือราชสีห์โมโหร้องขู่ว่านี่เองบังอาจทวงบุญคุณข้าหรือเองจำเอาไว้ให้ดีนะที่เองเข้าไปในป่าข้าแล้วข้าไม่ทำร้ายเองเนี่ยมันก็บุญคุณมากโขอยู่แล้วข้ายังไม่คิดอะไรเลยนกหัวขวานฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดออกมาได้อย่างไรท่านไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นที่เขาทำประโยชน์ให้ยังกลับมาเนรคุณด่าว่าติเตียนเขาอีกราชสีห์พานอย่างท่านคบไม่ได้ไม่ควรคบมีแต่จะต้องหนีไปห่างไกลแสนไกลนั่นแหละจึงจะดีกล่าวดังนั้นแล้วนกหัวขวานก็บินหนีไปไม่สนใจราชสีห์ตัวนั้นอีกเลยนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าทำคุณแก่คนพาลสันดานซามมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้คบคนพาลพึงหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกลเลยทีเดียวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการโลกเปลี่ยนสีเวลา6ในการถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์บอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7ในการถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8ในการเที่ยวราครอคนชาติจากนั้นรัฐการเหล่ากาชาติพบประชาชนเวลา9ในการถ่ายทอดข่าวจากนั้นรัฐการอโรคยาวาริตี้ต้นการเพียงรับพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากรัฐสนการก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการจัดหางานสัมพันธ์ต้นการรับรู้รายงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการแม่หวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฝากแจ้งรายการกระจายเสียงในภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศดิจิทัลคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณโยมอาจารย์ดร.พิสมัยประชาทันเมื่อวานนั้นเนี่ยได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการปีที่4นะไปฟังเทศฟังธรรมนะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะคุณโยมอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกคนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวานที่ผ่านมาส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศฉลองศรัทธาแต่วันที่23พฤศจิกายนเทศสมโภชองกฐินเป็นการปุจฉาวิสัชนาที่วัดบ้านใหม่ตำบลสามแวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะสมาชิกรายการโยมพ่อโยมแม่สระสระยืงสระทำไมนะได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแน่นอนวันที่23พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาเป็นการปุจฉาวิสัชนาซึ่งเจ้าภาพกฐินในปีนี้ก็ลูกหลานของคุณแม่ตีกลาแข็งนะบ้านใหม่สามแวงเป็นเจ้าภาพประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ทราบล่วงหน้าก็แล้วกันนะโยมนะเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องจิตเกษมเป็นอุดมมังมงคลนะเอาเรื่องของความสุขกายสบายใจให้โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังกันเรื่องของจิตใจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเราดูแลรูปกายอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องดูแลในเรื่องของจิตใจของเราด้วยนะบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมตกอยู่ในวงล้อมของภัยอันตรายต่างๆนานานะที่คอยมาดักล้อมอยู่แล้วตั้งแต่เราเริ่มถือกำเนิดเกิดมากล่าวคือภัยที่อยู่ข้างหลังได้แก่ชาติภัยภัยคือความเกิดภัยในขณะภัยที่ขนาบข้างได้แก่ชราภัยภัยคือความชราพยาธิภัยภัยคือความเจ็บไข้ภัยที่อยู่ข้างหน้าได้แก่มรณะภัยภัยคือความตายนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงอยู่บุคคลผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นเนี่ยย่อมมีภัยคุกคามอยู่โดยรอบด้านมีทั้งภัยภายนอกแล้วก็ภัยภายในนะกล่าวคือภัยภายนอกเนี่ยได้แก่รัชภัยภัยที่เกิดแต่การทำผิดพระราชกำหนดกฎหมายโจรภัยภัยเกิดแต่การถูกโจรลักปล้นจี้อัคคีภัยภัยเกิดแต่การถูกไฟไหม้เผาผลาญอุทกภัย
ภัยที่เกิดแต่น้ำท่วมวาตภัยภัยที่เกิดแต่ลมร้ายเป็นต้นส่วนภัยภายในเนี่ยได้แก่กิเลสภัยภัยคือกิเลสจิตถูกกิเลสภัยเข้าครอบงำล่อให้จิตเผลอไปทำบาปทำกรรมเกิดเป็นเคราะห์ร้ายซ้ำเติมเข้าไปอีกนะนั้นในเรื่องของภัยมากมายเราก็พิจารณาไปตามนี้นั้นโยมจะทั้งหลายพึงเข้าใจว่าบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนก็คือยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจิตย่อมตกอยู่ในวงล้อมของภัยทั้งภัยภายนอกแล้วก็ภัยภายในอย่างหนาแน่นแล้วก็มั่นคงพระพุทธองค์ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะก็ทรงน้อมเข้ามาในพระองค์เองว่าเราก็ต้องแก่เจ็บตายเช่นกันนะทรงมองเห็นปราสาทเป็นไฟลุกโพลงร้อนระอุอยู่ด้วยเพลิงทุกข์แล้วก็เพลิงกิเลสทรงเล็งเห็นสมณะเป็นผู้เย็นสงบดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้นะถึงกับทรงเปล่งอุทานปรารภถึงทุกข์ของความเป็นมนุษย์ว่าล้วนแต่ติดอยู่ในข่ายแห่งความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงเห็นความวุ่นวายของโลกความเย่อหยิ่งในความผาสุกสนุกสนานและความยั่วเย้าในความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารความหนุ่มความสาวได้สิ้นลงเมื่อความแก่มาความสนุกสนานร่าเริงได้สิ้นสุดลงเมื่อความเจ็บป่วยมาความรักทำให้เกิดทุกข์เมื่อสิ่งที่รักหายไปมีชีวิตแล้วกลับมีความตายมาแทนที่เนี่ยตรงนี้เราพึงพิจารณากันอยู่บ่อยๆนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดมรณานุสติคำว่ามรณานุสติก็คือระลึกนึกถึงความตายนี่แหละนะความตายเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตราการลืมตนเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการพิจารณาเตรียมพร้อมซ้อมตายตลอดเวลาจะทำให้เราทุกน้อยเรียกว่าในขณะที่ดำรงตนอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีความทุกข์เลยเพราะเราเข้าใจเรารู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างอันนี้คือประสบการณ์เตือนให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงเรียนจบมาก่อนเราพระองค์นั้นทรงสิ้นกังวลหมดห่วงในคฤหัสถ์สมบัตินะไม่ทรงประสงค์ที่จะครองราชย์เลยไม่รักที่จะปกครองราชอาณาจักรด้วยคมดาบไม่ปรารถนาให้รถของพระองค์เนี่ยต้องหมุนไปด้วยล้อที่อาบเลือดทรงพอพระทัยที่จะดำเนินเดินตามทางด้วยพระบาทอันบริสุทธิ์จึงตัดสินพระทัยลงจากปราสาทเสด็จออกทรงผนวดถือเพศเป็นบรรพชิตทรงมุ่งมั่นบ่มปรมสุขให้แก่กล้าในวันหน้านะด้วยสู้ทุกข์ในวันนี้ทนสู้ทุกข์ยากตรักตรำร่างกายในวันนี้เพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณแก้ทุกข์และหลุดพ้นจากสภาวะกิเลสในวันหน้าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงประกาศพระศาสนาสั่งสอนปวงชนพลโลกให้บำเพ็ญอริยมรรคเพื่อตัดเชือกคือกิเลสที่ล่ามปวงสัตว์ไว้ให้ขาดแล้วก็นำตนออกจากวงล้อเข้าไปสู่แดนเกษมซึ่งเป็นแดนที่ปลอดภัยจิตของบุคคลผู้เข้าถึงแดนเกษมย่อมเป็นจิตเกษมหลุดจากเชือกผูกแต่จิตของบุคคลผู้ตกอยู่ในวงล้อมของภัยเนี่ยย่อมเป็นจิตที่ถูกเชือกผูกล่ามเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะเชือกผูกคือกิเลสนั้นชื่อว่าโยคะเป็นเชือกผูกสี่เกลียวจิตของบุคคลผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นญาติโยมย่อมตกอยู่ในวงล้อมของภัยก็เพราะถูกเชือกผูกสี่เกลียวนั้นเนี่ยล่ามเอาไว้ในโลกีซึ่งคอยสกัดกั้นไว้ไม่ให้หนีออกนอกวงล้อมไปได้ตายแล้วตายเล่าก็ยังไม่พ้นเชือกผูกทั้งสี่เกลียวนั่นคือกามโยคะเป็นเชือกผูกบ่วงสัตว์ไว้แล้วก็ยั่วเย้าให้กำหนัดด้วยอำนาจกิเลสจนติดจมอยู่ในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนะที่เรียกกันว่ากามโยคะเพราะล่ามปวงสัตว์ไว้ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักคำว่าจบสิ้นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคำว่าเครื่องผูกให้ติดอยู่ในกามนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันนะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกามโยคะถ้าตราบใดที่เรายังวนเวียนอยู่ตรงนี้เรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับ
ภพชาติไม่ถ้วนนะโยมนะกามความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโยคะเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดรวมกันแล้วก็คือว่าเครื่องผูกใจให้ติดอยู่ในกามคุณทั้ง5คำว่ากามคุณทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองนะโยมนะกามโยคะมีอยู่3อย่างโอคะมีอยู่4แล้วก็โยคะมีอยู่4อย่างนี้มาพูดถึงในเรื่องของกามโยคะ3อย่างนั้นน่ะมีอะไรบ้างกามสุขก็คือติดในความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเช่นชอบกินของอร่อยชอบฟังเพลงเพราะชอบของสวยๆงามๆกามตัณหาความทยานอยากในกามอยากได้อยากมีอยากเสพไม่รู้จักพอและประการที่3นั้นก็คือว่ากามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามเป็นต้นว่าอันนี้ก็ของฉันต้องเป็นแบบนี้ขาดไม่ได้โทษของกามโยคะนั้นโยมญาติทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับห่วงน้ำที่ท่วมสัตว์เอาไว้หนึ่งก็คือทำให้เวียนว่ายตายเกิดเพราะใจเนี่ยยังติดยังอยากอยู่สองทำให้เกิดความทุกข์ได้มาแล้วกลัวว่าจะเสียไปเสียไปก็เป็นทุกข์แล้วก็ประการที่สามนั้นขวางทางนิพพานนะก็คือใจยังติดโลกก็คือยังพ้นจากโลกใบนี้ไม่ได้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับภพชาติไม่ถ้วนทางที่จะแก้กามโยคะเนี่ยก็คือใช้เนกขัมมะก็คือการออกจากกามเอามาแก้ในส่วนนี้ก็คือศีลนี่แหละสำรวมกายวาจาไม่ละเมิดสมาธิเจริญอสุภะปฏิกูลในกายนุปัสสนาสมาธิก็คือเจริญอสุภะปฏิกูลในกายานุปัสสนาแล้วก็ประการที่3ก็คือปัญญาเห็นโทษของกามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั้นตรงนี้กามโยคะก็คือเชือกที่ผูกใจเราไว้กับความสุขทางโลกนั่นเองเหมือนปลาที่ติดเบ็ดอร่อยตอนกินแต่เจ็บตอนติดเบ็ดนั่นแหละนะปลามันก็ดิ้นรนนั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกามโยคะตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมีโอกาสสลัดสละออกจากกามได้จะเป็นสิ่งที่ดีดังมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทว่ามาลาเพรีเทพบุตรสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนางเทพอักษรเป็นบริวารจำนวนพันนะได้พานางเทพอักษรไปเก็บดอกไม้ในสวนสวรรค์โดยเฉพาะบรรดานางเทพอักษรที่ขึ้นไปเก็บดอกไม้นั้นเนี่ยมีนางเทพอักษรองค์หนึ่งญาติโยมตกใจกลัวถึงแก่จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นภรรยาของมาลาเพรีเทพบุตรจึงเกิดรักติดพันอยู่ในเทพบุตรนั้นไม่รู้ลืมแล้วก็ตั้งใจทำบุญหวังที่จะไปเกิดในที่เดิมอีกเมื่อนางเจริญวัยรุ่นราวคราว16ปีได้แต่งงานไปอยู่ในตระกูลของสามีนางก็เป็นคนที่เลื่อมใสในพระศาสนาบำเพ็ญบุญกุศลอะไรๆก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในที่เดิมร่วมกับผัวเก่านั้นภิกษุจึงพากันเรียกชื่อว่านางปฏิปูชิกาต่อมานางปฏิปูชิกาเนี่ยได้ลูกชาย4คนขณะให้ทานก็ดีทำการบูชาก็ดีฟังธรรมะก็ดีรักษาศีลก็ดีได้อธิษฐานให้ไปเกิดในที่เดิมร่วมกับผัวเก่าทุกๆครั้งไปเมื่อนางปฏิภูชิกาสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพบุตรผัวเก่าของตนมองเห็นถวยเทพอักษรยังพากันเก็บดอกไม้อยู่ในที่เดิมนั่นเองเทพบุตรพอเห็นนางกลับมาจึงถามว่าเจ้าไม่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยหายไปไหนมานางจึงเล่าเรื่องให้เทพบุตรฟังเริ่มตั้งแต่จุติไปเกิดในโลกมนุษย์จนได้ลูกชาย4คนและได้กลับมาเมื่อเทพบุตรได้ทราบก็เกิดสลดใจว่ามนุษย์ช่างมีอายุน้อยนักแม้ชั่ววันหนึ่งของเราก็ไม่ได้คือวันหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเนี่ยเป็น100ปีของมนุษย์นะก็หมายความว่า100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นชั้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา3เดือนนั้นโยมญาติทั้งหลาย
แม้วัตถุกามก็ชื่อว่าเป็นกามโยคะกล่าวคือวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเรือสวนไรนาและเครื่องประดับทุกอย่างที่นวงเหนียวปวงสัตว์ให้รักใคร่หวงแหนติดข้องอยู่และทำให้ใจเศร้าหมองชื่อว่าวัตถุกามทั้งนั้นพึงทราบว่าจิตที่อะไรห่วงใยในวัตถุกามเมื่อถึงแก่กรรมตายไปก็ต้องไปเกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานดังเรื่องของพระติสสะที่ได้จีวรเนื้อละเอียดมา1ผืนเป็นที่พอใจของท่านมากแต่ท่านยังไม่ทันได้ใช้ก็บังเอิญอาพาธด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนในเวลาใกล้ที่จะสิ้นลมปราณดวงจิตเกิดเป็นห่วงอะไรในจีวรเมื่อมรณภาพแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวร นั้นในขณะที่ภิกษุทั้งหลายกำลังประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็แจกจีวร นั้นเลนหวงจีวรไม่ยอมให้แจกจึงวิ่งร้องไปมาอยู่นะพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยทิพโสตจึงทรงห้ามพวกภิกษุให้รอไว้ก่อนต่อเมื่อล่วง7วันแล้วจึงค่อยแจกและทรงอนุญาตให้แจกจีวร นั้นในเมื่อเลนนั้นตายไปเกิดในดุสิตพิมานแล้วหมู่ภิกษุไม่ทราบเหตุให้สงสัยได้เข้าเฝ้าทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงห้ามพระองค์เนี่ยจึงทรงชี้แจงเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบประการต่อมาภาวะโยคะเป็นอย่างไรคือเชือกล่ามปวงสัตว์ย้อมใจให้นิยมยินดีรักใคร่ติดอยู่ในรูปภพและอรูปภพซึ่งเรียกกันว่าภาวะโยคะเป็นเชือกเกลียวที่2บุคคลผู้เบือนหน่ายในกามภพเมื่อพิจารณาเห็นว่ารูปภพเลิศกว่ากามภพจึงมุ่งมั่นเจริญรูปฌานจนจิตเพ่งอารมณ์แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าฌานบุคคลผู้เจริญรูปฌานละนิวรณ์5ได้ด้วยการข่มไว้แบบหินทับหญ้าเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในรูปภพเป็นรูปประพรมครั้นเบือนหน่ายในรูปประพบโดยพิจารณาเห็นว่าอรูปประพบเนี่ยเลิศกว่ารูปประพบจึงมุ่งมั่นเจริญอรูปฌานจนบรรลุอรูปฌานแล้วเมื่อสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในอรูปประพบเป็นอรูปประพรมนะบุคคลผู้ปฏิบัติยังติดใจคล้องอยู่ในรูปประพบและอรูปประพบชื่อว่ายังตกอยู่ในวงล้อมของภัยเพราะถูกเชือกคือภาวะโยคะล่ำไว้ในไตรภพจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักจบนั้นโยมญาติทั้งหลายพึงเข้าใจคำว่าเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าภาวะโยคะก็คือเครื่องผูกให้ติดอยู่ในภพนะภาวะคือภพความมีความเป็นการเกิดโยคะคือเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดรวมกันแล้วก็คือว่าเครื่องผูกใจให้อยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากเกิดอีกก็คือความติดความอยากในความเป็นต่างๆไม่ใช่แค่ติดกามสุขแต่ติดถึงตัวตนที่จะได้เสพกามนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายแบ่งภพเป็น3ภพด้วยกันกามภพอยากเป็นคนรวยสวยหล่อมีอำนาจในโลกมนุษย์รูปภพอยากเป็นพรหมมีรูปสวยมีฌานมีฤทธิ์อรูปภพอยากเป็นพรหมไม่มีรูปมีแต่จิตเสวยสุขที่ละเอียดเข้าใจง่ายๆก็คือว่ากามโยคะติดของอร่อยภาวะโยคะติดที่จะได้เป็นคนกินของอร่อยนั้นตลอดไปโทษของภาวะโยคะนี่ก็คือว่าทำให้ไม่พ้นวัฏฏะตราบใดยังอยากมีอยากเป็นก็ต้องเกิดอีกต่อไปประการต่อมาคือเกิดตัณหา3อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าขวางมรรคผลนิพพานนิพพานคือความดับภพแต่ใจยังอยากมีภพทางแก้ภาวะโยคะก็คือใช้ปัญญาให้เราเนี่ยได้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังภพไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับทุกขังมีภพมีทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาภพไม่ใช่เราบังคับไม่ได้สุดท้ายก็คือว่าใช่เราเนี่ยเจริญวิปัสสนาจนเห็นว่าการไม่เกิดประเสริฐที่สุดนั้นโยมญาติทั้งหลายภาวะโยคะคือเชือกที่ผูกให้เราอยากเกิดอีกอยากมีตัวตนอีกเหมือนคนติดละครไม่อยากให้จบตอนอยากดูภาค2ภาค3เรื่อยไป
นั้นเราพึงรู้เท่ารู้ทันเกี่ยวกับเรื่องของภวะโยคะประการที่3นั้นโยมญาติทั้งหลายทิฏฐิโยคะทิฏฐิโยคะก็หมายถึงความเห็นผิดจากของที่จริงที่แท้มีอยู่2 อย่างก็คือว่าสัสสตทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าในโลกเนี้ยไม่มีอะไรศูนย์แม้คนและสัตว์ที่ว่าตายก็คือร่างกายเท่านั้นที่ตายส่วนมนัสหรืออัตมันหรืออัตตาหรือชีวะหรือเจตพูดเป็นของไม่ศูนย์ยังต้องถือปฏิสนธิในกำเนิดอีกต่อไปอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นปฏิเสธภาวะอย่างนั้นโดยถือว่าคนและสัตว์จุติจากร่างกายนั้นแล้วเป็นขาดศูนย์ทิฏฐิทั้งสองนี้เป็นเชือกเกลียวที่3ล่ามปวงสัตว์ไว้ในโลกีไม่ให้ออกจากหนีจากวงล้อมของภัยไปได้จึงชื่อว่าทิฏฐิโยคะและประการที่4นั้นก็คืออวิชโชคะโมหะความหลงมืดมนปกปิดทำให้ใจบอดนะไม่รู้จักทางมนุษย์ทางสวรรค์แล้วก็ทางนิพพานไม่รู้จักกุศลและอกุศลที่จะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์แก่ตัวเองและไม่รู้ตัวว่าจะต้องแก่เจ็บตายนี่แหละคืออวิชชาแม้อวิชชาเนี้ยก็เป็นเชือกเกลียวที่4ผูกมัดรัดรึงล่ามปวงสัตว์เอาไว้และปกปิดใจให้เป็นใจบอดมืดมนวนเวียนอยู่ในโลกิวิสัยจึงชื่อว่าอวิชชาโยคะจิตที่รอดพ้นจากวงล้อมของโยคะอันเป็นเชือกผูกทั้ง4เกลียวแล้วย่อมเป็นจิตเกษมแต่ก่อนที่จิตจะเข้าถึงแดนเกษมนั้นโยมญาติทั้งหลายจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อเรียนรู้หลักความดีจริงและเพื่อยึดเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตตามหลักความดีจริงเพราะจุดสำคัญแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้นเนี่ยย่อมอยู่ที่ต้องเรียนรู้หลักความดีจริงแล้วยึดมาเป็นแนวอบรมกายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยด้วยศีลฝึกฝนจิตใจให้ผ่องแผ้วด้วยสมาธิและฟอกทิฏฐิให้แจ่มใสด้วยปัญญาดังนั้นพึงทราบวิธีปฏิบัติตนในไตรสรณคมมีอยู่5ประการด้วยกันก็คือว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นทางดำเนินชีวิตถึงพระรัตนตรัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสโทษเครื่องทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเรียกว่ากิเลสได้แก่กามโยคะภวโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะแล้วก็รวมลงเป็นกิเลส3ชั้นก็คือชั้นหยาบเรียกว่าวิติกมะชั้นกลางเรียกว่าปริยุทธานะและชั้นละเอียดเรียกว่าอนุสัยวิติกมนะได้แก่กิเลสที่ล่วงล้ำออกมาทำให้กายเสียหายคือฆ่าสัตว์ลักช่อประพฤติผิดในก

อวิชชาปกคลุมให้มืดบอดไม่รู้จริงเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วตั้งใจบำเพ็ญอริยมรรคมีองค์8กำจัดกิเลสเหล่านี้คือกำจัดกิเลสชั้นหยาบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะกำจัดกิเลสชั้นกลางด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิกำจัดกิเลสชั้นละเอียดด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเช่นนี้ชื่อว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสและอีกข้อหนึ่งนั้นเนี่ยให้เราถึงพระรัตนตรัยเป็นเครื่องรักษาใจกิเลสที่เกิดขึ้นกินใจให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวจัดเป็นโรคใจโดยข้อมูลก็มีอยู่3ได้แก่ราคะโรครักโทสะโรคชังและก็โมหะโรคหลงพระรัตนตรัยเป็นหมอชั้นเยี่ยมและเป็นยาขนานเอกสามารถที่จะรักษาใจให้หายขาดได้พึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นตำรับที่เกิดของโรคใจว่ามันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไรทรงรู้จักตัวยาและผสมส่วนให้เหมาะสมแก่โรคพระธรรมเป็นยาวิเศษที่พระพุทธองค์ทรงจัดประเภทไว้เป็นขนานสามารถที่จะใช้บำบัดโรคใจให้หายได้เป็นอย่างพระสงฆ์ผู้รู้จักที่เกิดแล้วก็วิธีใช้ยาตามพระพุทธเจ้าจนประชาชนเห็นจริงตามว่ายานี้รักษาโรคใจให้หายได้และหายขาดจริงเช่นอสุภกรรมฐานเป็นยาแก้โรครักเมตตากรุณาเป็นยาแก้โรคชังเป็นตัวอย่างผู้ใดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะยึดเอาเป็นยารักษาโรคจนสำเร็จหายจากโรครักโรคชังโรคหลงผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนที่มีสติที่สมบูรณ์ไม่ขี้กลาดหวาดกลัวชื่อว่าเป็นคนองอาจไม่ครั่นครามงกงันชื่อว่าเป็นคนที่มีใจมั่นคงไม่สะดุ้งตระหนกตกใจและชื่อว่าเป็นคนกลับตัวได้ไม่ขวัญหนีดีฟอร์เช่นนี้นี่ชื่อว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นเครื่องรักษาโรคใจและถึงพระรัตนตรัยเป็นเรือนใจฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมก็ไม่ได้จริงจริง นี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณธีชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธีชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมตินะมีสัก10คนมีสัก10คนคุณวิชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่10คนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
4: ๆมีมัลติพลายเออร์นะทวีคูณหลายเท่า
5: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
4: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
5: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
4: ก็เป็นหัวหน้ากับมาเฟียไปแล้ว
5: เฮ้ยเงียนยุ่นไม่ถึงขนาดนะ
4: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
5: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะ
4: ไม
5: ่
4: ด
5: ีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
4: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหร
5: ออีกผมไปคุยเยอะเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียควรอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไง
4: เ
5: ขาก็บอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล
4: ้
5: ว
4: สูญพันธุ์ไปเลยเหร
5: อมาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ยมันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างเนี่ยกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมพอดีวันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
4: แน่นอน
5: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็ก แล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลกเอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเมใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาก็พวกเนี้ยเขาไปฝึกอบรมที่สถาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นอ่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ใดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันอีกกี่เท่า
4: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ค่านิยมนะการศึกษาทำไมค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติค
5: ุ
4: ณตอนนั้นคุณต้องคุณใช่ไหมล่ะ
5: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
4: ออวินชนะทุก
5: คนได้หมดทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะโอ้แม่ทำไมคนก็พูดจะวินโอ้แม่ก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่
4: อ
5: นเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับฝันใหม่พาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
4: ้
5: ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี
4: ้
5: เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
4: ใช่
5: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
4: ใช่
5: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม
4: ่
5: คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆคุณวิชัยคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
4: อ
5: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วยายหยุดว่าไงเอาอย่างไรยายหยุดเนี่ยนะมีลูกมีเต้ายายหยุดก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณที่ชายนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
4: ทำไมอ๋อนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
5: ใช่ไม่พระเจ้ามีเสน่ห์เพราะผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทานซิสเตอร์คุณดิกนะไอ้ห้อคุณดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้คุณดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
4: ้เยอะมากแต่คุณดิก
5: คุณดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดๆเพราะผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
4: ยุคกันละยุคกันละจุก
5: เพราะนี่ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดี ด้วยการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆ
4: ใช
5: ่แม่เราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอ้าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที
4: ่
5: พวกอังกฤษทำพวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
4: อ้
5: าว
4: มันต้องไม่ต่ำที่เรียดิน GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ 2.7 อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
5: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
4: ใช
5: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
4: ไปสอนที่นั่นเลย
5: แล้วก
4: ็ AIT เลย
5: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50ปีนะ
4: โอ้Asian Institute of Technology อยู่แถวรังสิตเนี่ยนะ
5: ผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมว่าไม่เฟ้นหรอกตอนนั้น
4: ใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
5: S-CAP นะS-CAP เขาให้ทุนมาเขาเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AIT และให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัส
4: อ
5: ันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์จะต้องไปเรียนที่ยุโรป
4: ถูกต้องถูกต้อง
5: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยก็เห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
4: ก็ไปตั้งที่อื่นแล้ว
5: เขาจะมาตั้งที่กรุงเทพมั้ย
4: นะก็ต้องคิดนะ
5: เออแต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัย
4: เ
5: พราะเราเห็นความสำคัญเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของไอ้สิ่งที่ว่านะผมว่าคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
4: ถูกต้อง
5: ถูกต้องไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมผมอาจจะหน้าตีปีนะแล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
4: ใช่
5: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ้วเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปเซลแปลงสัญชาติหรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรอะไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนไทยเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สโลงมากขึ้นมากขึ้นเขาคิดมาเอ้ยดูไปเฮ้ยเฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูทใช่ของเรานี่หว่าฮะเฮียหยุ่น
4: ใช
5: ่แต่ป่ะเออเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกนะ
4: ของถูกครับของสโลงของเฮียนี่มันแพงครับ
5: แพงเฮ้ยบ้านนอกบ้านนอก
4: แล้วก็
5: เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะ
4: สโลงนี่สรงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่กลายเป็นเจ้าของความเป็นสรงกันมากกว่า
5: เอ้ต้องไปถามแขกนะชุดพระราชประแตงของเราเนี่ยมาจากไหนก็ไปย้อนดูดิใช่ไหมก็เรามันตอนนู้นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเทวทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนาในชมพูทวีปโอ้คนไทยเห็นแขกมาเมื่อ800ปีที่แล้วเราก็คุ้นเคยพม่าก็ไปเหมือนกันไปพร้อมๆกันแต่วันนี้เราก็มามองว่าเราภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราเราก็อยากจะมีความนะเป็นตัวของตัวเองในเวทีโลกวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมเนี่ย ชาวบ้านเขาอาจจะให้ผมไปพูดในเวทีอะไรเนี่ยผมตอนนี้ไปแทบจะทุกเวทีเลยนะผมใส่สลงสลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่หนาๆหน่อย
4: อ๋อเหรอเพื่อต้องการก็เป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยก็สโรงนี่ก็จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะเป็นการนี้ไม่ใช่แล้วนะสโรง
5: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงปริชัย
4: ชื่อแขก
5: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกได้ไห
4: ม
5: แล้วก็บริษัทชื่ออะไร
4: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
5: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนั่งยูเนียนหรืออะไรแล้วแม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accent เจ้าของภาษาคืออังกฤษ
4: อย่างนั้นเลยอ่ะ British accent
5: British accent และผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดูไอ้นี่ accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยแต่นะแล้วผมนี่ก็มีความถือว่าเวลาผมไปพูดภาษาอังกฤษผมก็ต้องโชว์นะเฮ้ย I am Thai but can speak fit 4-4 5-5 อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยวัวนี่ไปหงอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย
4: ่
5: างเดียวไอ้เฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
4: อะไร
5: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
4: ไม่มี
5: ภาษาอังกฤษ
4: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม้แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังคิดจะไปเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
5: เอ้าแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองและนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีอย่าหยุดกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ
4: ์ก็เราต้องพยายามศึกษาหาความรู
5: ้เอ้าก็นี่ไงอย่าหยุดวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบอย่าหยุดนะว่าเฮ้ยวัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้ววัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนวัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่ 70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
4: 100% 100%
5: พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กแล้วก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์แอคเซนต์
4: Accent ได้เหรอยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติว่า
5: เป็นตัว R เป็น American I'm Thai You are American Which I would say that your accent is American wow. And you came from London
4: mm-hmm.
5: London you are the British
4: mm-hmm.
5: You know you are English guy อะไรก็แล้วแต่ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮยุน
4: ที่ไหนล่ะ
5: ลงหนัง
4: ไ
5: อ้จริงๆๆๆเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
4: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
5: ไม่มีภาคจีน
4: ซับ
5: ไม่ซับกันแล้วก็มองอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มันเนี่ยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอาซอไง
4: จีบ
5: อาซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปลงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
4: แล้วเราเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหวิกรมตอนนั้นแย่เว้ย
5: จนไปมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะอาซอเรานี่น่ารักเว้ยเขาก็ nice กับเราคุยไปคุยมาแล้วก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคยแล้วบอกให้ไปวัวเลี้ยงเลยไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขา แล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารีมาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังแค่ฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ยผม
4: ก็เลยได้ได้ทั้งแอคเซนต์อังกฤษอังกฤษอเมริกันได้หมด
5: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มจะเรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยออโตเมติกหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษาหนึ่งเป็นไงคุณวิชัยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไง
4: ครับใช่โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen น่าสำคัญ
5: เนี่ยการที่เราเป็นคนระดับอินเตอร์ความภูมิใจของคนไทยเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเราก็ยิ้มคนไทยไปยิ้มเพราะอะไรแค่เขินอ่ะไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรกูก็จะยิ้มลูกเดียวฟังออกไม่ออกกูก็จะยิ้มแก้เขินแล้วที่สำคัญที่สุดคือภูมิคุ้มกันเราต่ำคุณที่ไทยรู้ไหมว่าวันนี้เราเนี่ยถูกคนต่างชาติหลอกแต่ถ้าวันนี้ถ้าพวกนี้เขามีความรู
4: ้
5: นะมีความสามารถเขาก็จะเป็นแบบนี้เหร
4: อ
5: วันนี้เรากะจับหลักเกาะหลักนะหาผู้ทำไมที่จะต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ
4: ์เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
5: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างเงี้ยไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
4: ่อนแออ่อน
5: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่ละแล้วอัวก็เป็นอย่างเงี้ย
4: ไม่ได้
5: ลือไม่ได้อัวจะต้องให้อัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
4: เอา
5: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือมีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มันคุณดีใช่
4: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราอุ้มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
5: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะ
4: แล
5: ้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ่งไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีเลยแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะ ผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลุยจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
4: ใช่
5: หรือก็กินน้ำอะไรก็อะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
4: ไม่ใช่เลย
5: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
4: ใช่เดี๋ยวมองไ
5: ปแว่นกับไอ้มือถือเนี่ยแต่ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
4: ม
5: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
4: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขนาดเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
8: หไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: หอันตรายยังไงเหรอครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง กลายเป็นเหยื่อ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
11: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองพระหลังพระเลยนั้นพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ผลวิรัมมีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะรับชมทาง Facebook ได้ที่แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับกระผมฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการและควบคุมทางด้านทั้งเทคนิคด้วยเนาะนะครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญขอบคุณไปถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะครับเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับรับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะเพื่อแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องบ้านเรานะครับนะพบกันวันนี้นะกับวันพุธที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2519นะครับแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับก็ยังอยู่นะกับเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับนะพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ก็บอกว่าวันที่9ถึงวันที่11นะครับฝนตกฟ้าคะนอง160ถึง80นะของพื้นที่นะครับนะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่9ถึงวันที่10นะครับก็วันนี้วันพรุ่งนี้เนาะส่วนในช่วงวันที่12ถึง14นะครับนี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนอง120ถึง40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคนะครับนะบริรัมย์เราก็พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนฟ้าคะนอง160ถึง 70% 160ถึง 70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดก็30องศาต่ำสุดก็24องศานะครับนี่นะเมื่อคืนนี้ก็ฝนโปรยปลายพอประมาณนะครับไม่ถึงกับหนักนะก็เป็นความชุ่มฉ่ำเย็นฉ่ำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พอที่จะได้น้ำนะเข้าสู่ท้องทุ่งนาว่างั้นนะครับนะก็ฝากบอนฟ้าเทวดาช่วยตกมาแบบหนักๆสักหน่อยเนาะนะจะได้ข้าวได้น้ำนะครับนะเต็มท้องทุ่งก็แล้วกันนะครับทักทายทาง Facebook สักนิดหนึ่งก่อนเนาะเพื่อมีข่าวคราวบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังนะครับนะวันนี้คุณพิมพ์ปากกาขอบคุณคุณพิมพ์ปากกาเตรียมข่าวนะวันนี้ไม่มานะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ยังรอรับฟังเสียงจากคุณพิมพ์ปากกาวันนี้อยู่กับกระผมฤทธิชัยนะครับนะผู้ใหญ่ปราณีควรคนึงขออภัยนวลคนึงนะครับนี่สวัสดียามเช้ากำนันนรงค์ผลเจริญสวัสดียามเช้าครับตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังฝนตกรินนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับนะฝนตกรินดินจริงๆนะไม่ตกหนักคุณสยามชัยชิมณีเนาะสวัสดียามเช้ารอฝนเหมือนกันนะรอฝนเหมือนเดิมเหมือนกันผู้ใหญ่ไวๆนะครับนะสวัสดียามเช้าเหมือนจันทร์ปริธารัมก็สวัสดีเช่นกันนะครับนายสากลเจียวรัมนะจุงกะนะเช้าวันพุธเช้าวันพุธเข้าไปเช้าวันพุธนะฟังอยู่ตำบลสามแวงทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเด้อเหมือนจันคุณเหมือนสุขล้อมนะครับสวัสดียามเช้าคุณกิตติสาวงคำนะคุณสนันนะครับนี่สวัสดียามเช้าโยมเพื่อกระสังอากาศเย็นเมื่อคืนฝนตกโปรยๆทั้งคืนนะครับคุณสยามชัยนะเกษียณปีนี้ครับผมเกษียณปีนี้ครับนะยินดีกับผู้เกษียณทุกท่านนะนะก็จะได้อยู่บ้านสบายหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะครับนะอาจจะคิดถึงเพื่อนฝูงที่ทำงานก็กลับมาที่ทำงานได้นะพูดคุยกันนะตามภาษาเพื่อนเคยทำงานร่วมกันคุณเด็กสวนสันนะครับสวัสดียามเช้าลำดวนอุตปาบุเรียนที่รักนะครับนะสวัสดีนะคุณตินฝนดินทั้งคืนทั้งเช้าเลยทีเดียวนะนะไปวัดชัยมงคลเช่นเคยครับนะคุณประพันธ์วาวรำนะครับนะบุเรียนสรุปหัวใจมายืนยุงประโคนระเด่นพาทีอเนกพริกไทยนะก็เพียงบรรทัศน์บรรใจสวัสดียามเช้าน้องตินฝนตกทั้งคืนเย็นสบายเลยที่วัดอินทนวรารามนะครับนะคุณสวัสดิ์จินีบรมรำสวัสดียามเช้าครับคุณตินเช้านี้อากาศชื้นฝนตกบริเวณฝนตกริน
แต่ก็ยังดีนะครับนะข้าวนี่นะรอฝนอยู่เนาะนะมาแช่ต้นข้าวกล้าให้เจริญต้นงามจะได้งามนะได้ข้าวนะครับสงพาพันธ์นะครับนะวันนี้อากาศเย็นสบายเนาะประชาสัมพันธ์เพจสัญจรวัดป่านะครับนะวัดป่าบ้านสมอใช่ไหมวัดป่ามาบสมอว่างั้นอาจารย์สุชาติอย่าลืมไปเพจสัญจรให้มากๆว่างั้นนะอียังไงไม่เข้าใจ นะครับในวันที่10กันยายนนี้นะนะก็อ๋อไปเพนขออภัยแว่นตาเราอาจจะไม่ค่อยชัด นะครับนะฝ่ายชาติพันธุ์นะครับนะวัดป่ามาบสมอนะอาจารย์สุชาติอย่าลืมไปเพนสัญจรให้มากนะครับนะในวันที่10กันยายนครับนะขออภัยแว่นตาเลอะเลือนลางเลือนเล็กน้อยนะครับนะคุณอะไรนี่คุณสำเรียงนะขออภัยอ่านผิดเป็นภาษาอังกฤษนะคุณกมลชนกเจนถูกใจนะครับผู้ใหญ่กมลชนกเจนถูกใจอยู่ทางบ้านชุมทองหมู่17สัญญาณชัดเจนดีอากาศเย็นสบายนะครับสบูรณ์ลาสอนวรรณกฎมัจฉานะครับสุทิศฤกสกุลเรืองนะครับนะทิศวรรณศรีเฉลิมชิมพลีนะครับสวัสดีเช้าอยู่ตำบลโคกสนวนนะครับนะฝนไม่ตกว่างั้นเนาะนะครับอาพรเทพอักษรนรงค์นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับนะอ่ะข่าวคราวนะครับนะข่าวคราวทางส่วนกลางก่อนเนาะนะข่าวคราวส่วนกลางนายกมอบรางวัลอบต.บริหารจัดการที่ดีนะครับชูผลขออภัยเอาข่าวนี้ก่อนเนาะข่าวแรกข่าวแรกข่าวแรกน่าจะเป็นอ๋อข่าวกองทัพเรือนะครับนะเปิดลงทะเบียนประชาชนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับนี่เนาะกองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนนะครับนะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในโอกาสวันสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และวันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับนะพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับราชนาวีสโมสรลานทัศนพิรมนะครับนี่หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภานะครับเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับนี่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะครับและเลือกบัตรและรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับนะก็คือชมคนละวันคนละวันนะครับนะวิธีขอรับบัตรนะครับนะจองทางโทรศัพท์นะ0982790903 0982790914นะครับนี่นะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16กันยายนนี้เท่านั้นนะครับในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองนะครับณห้องพสบ

เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับนะที่ทรงคุณค่าและน่าประทับใจนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะไปร่วมชมกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนนะครับนี่ขอรับบัตรนั่งชมขบวนพายุหัตราทางชลมารคนะก็ในโอกาสวันสำคัญ3วันนะครับนะวันซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21และวันที่28ตุลาคมนะครับก็มีการเสด็จวันเสด็จพระราชดำเนินมาที่6พฤศจิกายนนี้เป็นวันใหญ่นะเป็นวันจริงนะครับนะอยากชวนทุกท่านนะครับร่วมชมวันสำคัญอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับที่นู่นแหละนะทางกรุงเทพมหานครนะครับนะข่าวต่อมานะครับนายกมอบรางวัลอบต.นะครับนี่อบต.บริหารราชการที่ดีนะครับนะที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับนะก็นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ณตึกสันตรีทำเนียบรัฐบาลนะพร้อมแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับโปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับนี่เป็นหัวใจหลักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพโปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะก็ทำได้จริงก็เป็นการดีนะครับนะบางพื้นที่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งนายกก็กล่าวสิ่งที่ต้องการให้เห็นในระบบราชการไทยก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและสามารถเติบโตในระบบราชการได้นะครับนะเพราะว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสและมีการทุจริตนะย่อมส่งผลการกระทบถึงต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.นี้นะครับนะต่างเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนนะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้หากบุคลากรนะครับบุคคลหรือบุคลากรในระบบในองค์กรมีการทุจริตนะครับย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและก็ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนะซึ่งนายกก็กล่าวถึงรางวัลทั้ง240แห่งนะจึงมีความหมายต่อประเทศชาติและก็ประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการให้เห็นจากระบบราชการไทยนะครับนะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสและก็เป็นผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมว่างั้นนะครับโดยรวมกันยกระดับมาตรฐานทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะครับนี่เป็นหัวใจหลักก็คือซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ต้อนรับประชาชนนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นการมอบรางวัลนะครับนะของพระท่านนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ240แห่งนะครับนะเวลาเรามีตรงไหนบ้างเนาะนะครับนะก็อย่างไรก็นะโทรกริ่งกลางมาบอกได้เนาะองค์กรปกครองของเรานี่นะจังหวัดเวลาเรามีความชื่นชมชื่นใจนะในหน่วยงานที่ได้รับนะครับนะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กรของท่านนะครับนะแจ้งมาได้นะครับนะทางสวทของเรานะครับนะในเรื่องของโกงสอบนะครับกับการสอบนะการทุจริตสอบนะรัฐบาลสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะครับนะจัดทำแบ็กลิสต์ก็มีการจัดทำแบ็กลิสต์กลางทั่วประเทศนะครับเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็นอีแซมและก็ออกกฎหมายนะเอาผิดทั้งกระบวนการนะครับนะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรฐานประการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบข้าราชการให้เข้มข้นนะครับเนื่องไปเป็นมาตรฐานเดียวกับทั้งระบบนะหลังจากที่สำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559นะครับจนถึงปัจจุบันรวมก็อยู่ที่114กรณีนะครับนะโดยเฉพาะการ
การสวมตัวสอบ

0: มีการสวมตัวสอบก็คือเอาตัวอื่นไปแทนนั่นเองนะครับนะซึ่งบางกรณีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายนะครับนะพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้นะครับก็คือเอาคนเดิมที่เคยสอบผ่านว่างั้นนะทำข้อสอบเป็นว่างั้นไปสอบแทนนี่เป็นการทุจริตที่ค่อนข้างจะแหมเหยียบยนต์มากนะซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.จึงเสนอคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญนะครับทั้งการกำหนดมาตรการทางวินัยการจัดการทำข้อมูลเรียกว่าการจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตนะในการสอบข้าราชการหรือแบ็กลีดรวมถึงแผนป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับนะเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมนะกับการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตสามารถที่จะเข้าสู่ระบบราชการได้อีกว่างั้นนะอย่างพูดทุจริตเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะซึ่งนางสาวลลิดาพฤฒวัฒนาก็ได้กล่าวถึงมาตรการสำคัญในการที่จะกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบข้าราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วนะครับนี่ก็คือไปรับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับนะฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะครับนะเพื่อทุกหน่วยงานที่ใช้มาตรการเดียวกันในขณะที่หากตรวจสอบพบนะครับการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้มีก็ให้ผู้มีอำนาจนะครับสั่งบรรจุดำเนินสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันเหมือนกันนะก็คือถ้ามีการบรรจุไปแล้วก็ต้องมีให้ออกถ้ารู้ก็ให้ออกทันทีพร้อมกันนี้นะครับจะให้องค์กรให้องค์กรกลางบริหารงานบริหารบุคคลนะครับแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนแล้วก็ส่งรายชื่อของสำนักงานกพ.นะครับก็คือส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานและก็หน่วยงานของรัฐนะครับสามารถตรวจสอบนะลักษณะต้องห้ามก่อนเข้าบุคคลก่อนบุคคลที่จะเข้ารับราชการนะครับนะก็จะเป็นการปิดช่องโหว่ที่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถที่จะย้ายไปสมัครในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นะครับมีการป้องกันนะครับซึ่งสำนักงานกพ.ก็ยังกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนนะครับหนังสือรับรองผลการสอบภาคกโดยปัจจุบันได้มีการกำหนดการทุจผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะครับแล้ว24รายนะครับณวันที่22กรกฎาคม2569นะครับนะซึ่งก็ได้กล่าวถึงนอกจากมาตรการทางวินัยแล้วนะแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะครับยังมีแผนปรับระบบการสอบใน3ระยะนะครับนะก็คือระยะสั้นก็คือภายใน1ปีนะครับกับการจัดทำหลักเกณฑ์และก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนนะครับระยะกลางนะครับก็คือภายใน3ปีนะครับนะเตรียมปรับนะครับก็เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์ pencil นะก็คือแบบกระดาษมั้งนะครับเนี่ยเป็นเสื้อเป็นปิ้วก็คือแบบกระดาษและดินสอเนาะนะครับนะควบคู่กับ exam นะครับไปสู่การสอบแบบexam นะครับนะ exam เพียงรูปเดียวว่างั้นนะก็คือให้สอบแบบน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มมาตรฐานป้องกันการทุจริตและการยกระดับการตรวจสอบนะในระยะยาวภายใน5ปีว่างั้นนะครับนี่เพื่อผลักดันกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและก็ครอบคลุมที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการและระบบเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการกำหนดนะครับกับการสอบแบบใหม่นะซึ่งในระยะยาวนะครับยังมีแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อที่จะให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนนะครับนะและก็ผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเป็นราชการเต็มจำนวนแล้วนะครับนะซึ่งเดิมกำหนดตามกฎหมายก็คือกำหนดเพียงให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับก่อนหน้านั้นไปแล้วตามคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับแต่ก็รัฐบาลต้องมีการปิดช่องว่างนะครับนะตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ให้คนที่โกงสอบสามารถเข้ามาอยู่ในระบบราชการนะครับหากตรวจสอบพบภายหลังก็ต้องมีมาตรฐานลงโทษนะครับก็คือมีเป็นมาตรฐานลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังรวมถึงต้องมีฐานข้อมูลกลางนะครับที่ทุกหน่วยงานตรวจสอบรวมกันได้นะเพื่อไม่ให้มี ผู้ที่เคยทุจริตสามารถเรียนสอบนะไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆ อีกนะครับนะซึ่งทางรองกศก็กล่าวถึงนะที่ผ่านมาสำนักงานกพ.แล้วก็ได้ปรับปรุงนะกระบวนการสอบภาคกโดยเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายนะของผู้สมัครมีการตรวจสอบรูปถ่ายตรงกันหรือเปล่าว่างั้นนะแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครพิมพ์รูปผู้สมัครสอบลงในกระดาษคำตอบนะเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบนะแล้วก็พร้อมแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาผู้ที่ตรวจสอบพบการทุจริตรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางปกครองและก็ทางวินัยต่อไปนะครับนะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการสอบนะครับกับการลงโทษผู้ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนการสอบนะของผู้ที่กระทำผิดเหมือนกันนะก็ยกระดับที่เป็นความน่าเชื่อถือและก็ความโปร่งใสเป็นธรรมในการสอบนะครับนะก็เป็นเรื่องของผลกระทบนะครับกับระบบราชการกับการที่จะนะสอบโดยอาจจะมีตัวอื่นนะตัวคนสอบแทนว่างั้นนะนี่ก็มีผลนะทางคดีก็คืออาจจะต้องให้ออกนะให้ออกจากราชการแล้วไม่พอนะครับนะอาจจะมีการต้องยึดเงินเดือนนะย้อนหลังนะครับนะเมื่อเริ่มบรรจุนั่นเองนะครับนะกินน้ำนิดหน่อยนี่ก็เรื่องของครม.เห็นชอบนะครับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพนะปลดล็อกกฎหมายเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนนะครับนี่เนาะนะครับนะก็เป็นเรื่องของความเห็นชอบนะครับในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจนะเกี่ยวธุรกิจสตาร์ทอัพมุ่งแก้ปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจสตาร์ทอัพพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและก็การระดมทุนสมัยใหม่นะครับนะสาระสำคัญก็คือนะครับสาระสำคัญของร่างกฎหมายนะครับก็คือการปลดล็อกนะข้อจำกัดด้านระดมทุนนะการบริหารโครงสร้างหุ้นนะครับนะโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพนะที่สามารถเข้าสู่ระบบอย่างเช่นเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีนะมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีก็ไม่เกิน300ล้านบาทบางงั้นนะครับนะและก็ไม่เคยจ่ายเงินปันผลนะครับโดยมีให้สิทธิประโยชน์โดยให้สิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีนะครับอย่างเช่นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วก็ออกหุ้นกู้การแปลงหนี้เป็นทุนนะครับนะการทยอยให้หุ้นนอกจากนี้ก็สามารถสนับสนุนนอกจากนี้NIA ก็สามารถสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆนะครับนะตลอดจนทำหน้าที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะเพื่อประสานประสิทธิภาพประสิทธิประโยชน์นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะทางนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับนะเป็นมาตรการทางเลือกให้ไม่ได้บังคับให้สตาร์ทอัพทุกรายต้องเข้าระบบนะครับนะพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็แผนการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนะเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่แหล่งเงินทุนขององค์กรความรู้นะครับส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแล้วก็สามารถพัฒนาระบบนิเวศเรียกว่าระบบนิเวศศาสตร์ระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยนะครับให้มีศักยภาพนะครับเติบโตแล้วก็แข็งขันมีการแข่งขันระดับสากลเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะก็เรื่องของธุรกิจในแรงประชาชนอย่างเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เป็นรูปแบบของการที่จะให้มีการระดมทุนนะครับนะก็คือระดมทุนต่างๆมีการสร้างโครงสร้างหุ้นเรื่องของหุ้นเราก็ไม่ค่อยรู้แต่เรื่องหวยว่างั้นนะครับประชาชนก็นะเป็นฐานความรู้กันแล้วกันเนาะนะครับกับเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เราอาจจะพอจะเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะก็คนมีสตังค์เขาก็จะเล่นหวยเล่นหุ้นคนจนอย่างเราก็เล่นหวยอะไรทำนองนั้นนะครับนะก็เล่นแต่พอประมาณก็แล้วกันนะครับเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นการช่วยเหลือนำเงินไปช่วยเหลื กับเรื่องของการทำงบประมาณต่างๆนะครับนะและการบริหารจัดการของภาครัฐก็คือได้รายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะครับนะมาถึงเรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกนะครับนี่เนาะฝนตกก็แจ้งเตือนกันนะครับแต่จะเป็นไปตามประกาศการแจ้งเตือนไหมนะครับนะก็แต่ละที่ก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับนะตกไม่ทั่วฟ้าอย่างที่ว่านี่แหละนี่ก็ด่วนที่สุดนะครับด่วนที่สุดของผู้ราชการจังหวัดนะผู้อำนวยการจังหวัดนะครับนี่จากปภ.ก็มีการแจ้งเตือนนะผ่านนะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบอดแคสต์นะถ้ามีตกหนักๆนะครับนะแล้วก็ผ่านทางสวทของเรานะครับแล้วก็สถานวิทยุต่างๆแล้วก็ผ่านทางหอกระจายข่าวนะครับนะผู้ใหญ่กำนันนะครับกับฝนตกกับสถานการณ์อาจจะมีภัยพิบัติต่างๆก็จะมีการแจ้งเตือนไปนะครับซึ่งการแจ้งเตือนฝนตกหนักนะถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับบริเวณระหว่างวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะมีผลกระทบในช่วงของวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนี้นะก็มีประกาศฉบับที่1191/269นี่แหละครับนะประกาศณวันที่7กันยายนนะครับก็แจ้งถึงในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน69นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักนะในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับนะภาคอื่นก็จะตามมาก็จะรับผลกระทบนะครับในระยะถัดไปนะครับในภาคอื่นทั้งนี้ก็เนื่องจากวันที่18ถึงที่11กันยายนก็น่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้อีกนะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยอ่าวไทยนะก็มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยในตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายน69นี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านนะภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็ตอนกลางนะครับนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะจะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะมีฝนลดลงว่างั้นนะในส่วนภาคกลางก็จะและกรุงเทพมหานครก็ปริมณฑลก็จะมีฝนลดลงเช่นกันนะครับนี่นะก็จะมีเพิ่มเป็นบางแห่งว่างั้นก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับนะก็ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนะครับนี่ก็แจ้งมาประชาชนเตรียมความพร้อมนะก็ให้ติดตามนะครับติดตามข้อมูลสภาพอากาศนะครับนะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือสายด่วนสามารถสอบถามได้นะครับที่1182นะครับนะเว็บไซต์ก็ www.tmd.go.th นะครับแล้วก็ข่าวสารข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งความพร้อมในการที่จะพร้อมรับมือนะครับกับสถานภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับนะก็มีการแจ้งเตือนนะครับประชาชนก็มีการสร้างความรับรู้นะครับกับความเตรียมความพร้อมนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับฝนตกสะสมนะครับนะเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจนะเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันนะแล้วก็เรื่องของการสำรองเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหรือเกษตรกรในครัวเรือนก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมนะอาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่ซึ่งทางกรมอำนวยการก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์กรส่วนท้องถิ่นก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับนะก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยนะครับนะผ่านเรื่องของสายด่วนต่างๆนะครับนะก็สงสัยประการใดนะครับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของบุรีรัมย์เราก็044666 55 044666557นะถึง9นะครับสายด่วน1784นะครับก็ร่วมกันแจ้งภัยด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะอยู่ใกล้พื้นที่สูงนะครับมีภูเขาอันตรายนะครับที่จะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดดินโคลนถล่มนะครับนี่ก็สามารถที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับนะหรือสอบถามที่นักการสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044666557นะถึง9นะครับนะอย่างก็ร่วมกันป้องกันนะครับกับชีวิตที่และก็ทรัพย์สินเอาชีวิตคนเป็นก่อนเนาะนะยังอื่นค่อยว่ากันนะครับนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเปิดเวทีอันซีนไทยไทยนะครับนี่อันซีนไทยไทยชูเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยดันทุนท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนี่เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับกับอันซีนนะครับนะจังหวัดบุรีรัมย์เดือนหน้าส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆนะครับอันซีนไทยๆนี่ชื่อแบบไทยๆจริงๆก็คืออันซีนไทยๆเสนอวัฒนธรรมทั่วไทยมุ่งเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและก็ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของจังหวัดสร้างการรับรู้ในวงกว้างนะครับพร้อมต่อยอดนะสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่เนาะเมื่อวานนี้เหมือนกันเมื่อวานนี้เช่นกันนะก็เวลาประมาณสัก8 นาฬิกานี่แหละครับนะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสนอวัฒนธรรมทั่วไทยภายใต้โครงการกิจกรรมการคัดเลือกอันซีนไทยๆเสนอวัฒนธรรมทั่วไทยประจำปีงบประมาณ2559นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านสวายสอนะครับณบ้านสวายสอที่เถียงนาเซฟเทเบิลเนาะนะโมเล็บเถียงนาเซฟเทเบิลตรงไหนเนาะตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านไปลองไปชมดูเนาะนะครับเป็นยังไงซึ่งคุณพิมพ์ประกาก็ไปชมไปดูมาแล้วนะกับงานถ้าชมทาง Facebook ก็สามารถที่จะเห็นภาพได้ด้วยนะครับนะก็การจัดการโครงงานครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องของทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจนะแก่ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างสื่อมวลให้สื่อมวลชนนะครับเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรานะครับก็เพื่อที่จะให้ทางสื่อมวลชนนะครับนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับสวทเราก็นำมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวไปชมว่าแหล่งอันซีนไทยๆของบุรีรัมย์ของเราที่บ้านสวายสอเถียงนาเซฟเทเบิลเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะก็อยู่ตำบลสแกโพรงเด้อนะครับนอกจากนี้นะครับยังมุ่งที่จะส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มในมิติการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์นะครับนะก็มีการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะเพิ่มโอกาสให้การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนดังกล่าวก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสารการส่งต่อมรดกนะครับทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คือรุ่นอาจจะเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าเนาะนะสู่คุณลูกคุณหลานต่อไปนะครับก็เพื่อที่จะให้เสนอวัฒนธรรมของบุรีรัมย์ยังคงเป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าและก็สามารถที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนี่ก็อย่าลืมส่งทอดเนาะบางทีก็ส่งทอดนะน้องๆก็รับด้วยกันแล้วกันนะครับรับมาเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดนะครับนะกับวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเสน่ห์วัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับเพื่อที่จะได้สืบทอดต่อไปอันยาวนานนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวที่จะไม่ทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนหรือใครมีอะไรที่จะให้ประชาสัมพันธ์นะครับนะในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนของหมู่บ้านของตำบลอำเภอนะครับที่อยากจะให้รับรู้รับทราบนะครับโดยทั่วกันหรือจะให้มีคนไปชมไปดูนะครับอาจจะเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งก็ได้นะก็สามารถที่จะ ส่งข้อความหรือข้อมูลมาที่สวทของเราได้นะครับจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่านนะครับกับการที่จะได้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นฐานเศรษฐกิจฐานรากนะช่วยเหลือกันไปกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะร่วมกับท้องถิ่นและก็ชุมชนเดินหน้าสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนะครับนี่ก็เป็นการกำจัดนะเรื่องของขยะนะซึ่งขยะนั้นก็เป็นผลก็เรียกผลเสียนะค่อนข้างจะมากกว่าผลดีไม่มีใครอยากจะได้นะครับนะเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะเพื่อประเมินผลสำเร็จโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนะแล้วก็เป็นระบบด้วยแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อยอดสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดขึ้นที่โรงแรมคริสโก้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับโดยมีนายอาทิตย์สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการทสทจังหวัดนะน่าจะเป็นเทศบาลจังหวัดหรือเปล่าพร้อมด้วยส่วนราชการนะครับนะและผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนหมู่บ้านชุมชนนะครับนะก็มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะชุมชนนะเป็นต้นแบบเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพื่อเป็นการถอดบทเรียนนะครับแล้วก็สรุปผลสำเร็จโครงการในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการส่งเสริมนะถ่ายทอดความรู้นะเพื่อการคัดแยกขยะแล้วการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวนะครับนะต้นทางก็คือในครัวเรือนในหมู่บ้านในชุมชนนะครับนะกับการบูรณาการความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับการปลูกจิตสำนึกการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและก็ชุมชนนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาต่อยอดให้พื้นที่นะต้นแบบชุมชนปลอดขยะนะสำหรับมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นให้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับนะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับนะในมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็ทั้ง10แห่งนะที่เป็นต้นแบบนะครับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนะภายในก็ยังมีการมอบประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านน่าจะเป็น10หมู่บ้านนี่เนาะนะครับนะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน10แห่งที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมนะครับนำเสนอผลการดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการการจัดทำเส้นทางการจัดการขยะแบบครบวงจรแล้วก็มีการจัดทำเส้นทางการก็เรียกว่าการจัดการขยะแบบครบวงจรนะครับซึ่งนายอาทิตย์สุวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการก็มีการกล่าวถึงที่มีการลดปัญหาขยะนะต่อวันก็เป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีการสะสมและก็ตกค้างนะครับนะจะต้องมีการกำจัดนะตั้งแต่ต้นทางสามารถที่จะลดปริมาณขยะรวมถึงการนำให้ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับนะซึ่งทุกภาคส่วนนะครับในชุมชนต้องมีการส่วนร่วมในการที่จะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยนะครับนะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับในการกำจัดขยะนะครับนะอย่างซึ่งพบว่าในหลายชุมชนนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะ10ชุมชนนะครับเป็นต้นแบบกำจัดขยะที่เป็นที่มีความเข้มแข็งนะครับนะการที่จะทำงานเรื่องของขยะในการที่จะมีการรวบรวมขยะแล้วก็มีการกำจัดขยะอย่างเป็นรูปแบบนะครับเพื่อที่จะมีการช่วยลดของภาวะโลกร้อนนะครับนะก็ที่ไหนบ้างเนาะ10แห่งนะไม่มีรายชื่อนะครับถ้ามีรายชื่อมาก็น่าจะเป็นกันดีนะครับนะกับเรื่องของการเรียกว่าเชื่อชูเกียรติเนาะกับการที่จะเป็นต้นแบบนะกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชนอื่นนะครับไปดูว่าบ้านนี้นะครับมีการกำจัดขยะแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับกับหน่วยงานที่ท่านได้ทำเป็นต้นแบบนะครับเนาะนะครับนี่ก็เรื่องของขยะนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับในการที่จะกำจัดในการที่จะรวบรวมนะครับขยะไหนที่จะเป็นประโยชน์ขยะไหนที่จะรีไซเคิลนำมาเป็นประโยชน์ได้อีกก็ ควรที่จะนำมาเป็นประโยชน์นะบางทีก็เป็นอย่างเห็นผมเขียนข้างถุงของห้างต่างๆนะเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกอะไรทำนองนั้นนะครับนี่นะก็เป็นถุงพลาสติกที่นำกลับมาใช้ได้อีกก็นะก็สามารถที่จะนำใช้ได้นะดูทางเฟซบุ๊กสักนิดหนึ่งนะผู้ติดตามชมเพิ่มเติมไหมน้อนี่คุณประนอมตะวันหะนะครับนะจักรพงษ์เจนถูกใจสวัสดียามเช้าหอกระจายขาวบ้านชุมทองหมู่17นะครับตำบลชุมเห็ดเสียงดังชัดเจนนะครับคุณประภากรหามพิทักษ์ใช่ไหมครับนี่เนาะสุเทียนทองคำนะครับออกกำลังกายไปด้วยรับฟังไปด้วยโอ้ขอบคุณเลยทีเดียวนะเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะก็เรื่องสุขภาพต้องมาที่หนึ่งว่างั้นอย่างอื่นค่อยมาที่หลังก็แล้วกันร่างกายแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ทำงานได้ตลอดเวลานะสมหมายจันทร์พลแสนนะครับนี่สวัสดีครับวันที่11ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอคูเมืองนะครับนะเชิญชวนทุกท่านเลยทีเดียวจิตอันเป็นกุศลนะครับนะที่อำเภอคูเมืองนะครับวันที่11นี้ก็ไปที่หอประชุมอำเภอคูเมืองนะครับนี่ประกาศจากสมหมายจันทร์พลแสนนะครับนรกรจินรำนะสวัสดียามเช้าอภพรที่ประสานรงโอเคประมาณนี้นะครับนะทางเฟซบุ๊กก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์พิมพ์ข้อความมาได้นะครับนะถ้าทางโทรศัพท์0926633523นะครับข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เดือนหน้าพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะครับนะก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับนะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งยกระดับก็เรียกมุ่งยกระดับบริหารบริการประชาชนว่างั้นบริหารบริการประชาชนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจำปี2019เนี่ยครับมุ่งความรู้ก็ให้ความรู้นะครับมุ่งความรู้ทักษะนะประสบการณ์นะพร้อมยกระดับปฏิบัติการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องรวดเร็วตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานต่อประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับนะนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและก็พัฒนาสมรรถนะบุคลากรนะครับประจำปี2019ณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทการประชุมก็มีการจัดขึ้นก็เพื่อส่งเสริมความรู้นะครับก็ให้ความรู้นั่นแหละให้ความรู้ความเข้าใจนะครับกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะครับและก็ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเสริมสร้างทัศนคติที่ดีการปฏิบัติราชการแล้วมีการพัฒนาสมรรถนะนะครับนะการทำงานให้สามารถที่จะนำความรู้ประสบการณ์ปรับปรุงปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนั่นก็เป็นงานที่ดีนะครับนี่เรื่องของการปฏิบัติราชการก็เพื่อพี่น้องประชาชนนี่แหละนะกับการที่จะเป็นข้าราชการที่ดีก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนนะครับนะของภาครัฐนะครับมาดูแลประชาชนในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปนะครับนะเอาเวลาหมดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจข่าวคราวยังเหลืออีกนะน่าจะเจอกันพรุ่งนี้กับรายการบุกเล่าแจ้งอีกขอบคุณหอกระจายข่าวทุกหอกระจายข่าวนะครับที่ช่วยเปิดเสียงข่าวข้อมูลต่างๆจากสทท.เราไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กนะครับและก็ขอบคุณทางพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการบุกเล่าแจ้งทุกวันนะครับนะขอบคุณเลยทีเดียวเวลาหมดนะครับจากกันไปกับรายการนะครับจะเจอพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: ขณะนี้เวลา7 นาฬิกา